0: ือกำลังพลซึ่งในเร็วนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดลงพื้นที่ไปกับกระทรวงพัฒนาสังคมและหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้จากการพัฒนาพื้นที่แนวหน้ารบที่ต้องมีน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในแนวทางพัฒนาพื้นที่แนวชายแดนทั้งหมดครม.ไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาย้ำใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาวางกรอบกำกับดูแลอย่างเป็นระบบเน้นใช้เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพคุมเข้มการใช้เพื่อสันทนาการพร้อมคุ้มครองประชาชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22 กันยายน 2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกำกับดูแลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพได้ดำเนินการผลักดันการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และการคุ้มครองประชาชนจากการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
3: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
4: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ1
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

านเพลงแรกจ้าน้ำเสียงร้องของพี่ดาวตาโตชิสนุพงศ์นะคะเอามาฝากกันกับเพลงที่มิสวาเอิ้นขวัญนางนะคะคนเฮานะคะถ้าเกิดว่าเฮาได้เห็นอีกอย่างผิดว่าเป็นในอดีตแล้วนะคะก็บ่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้อะเนาะแต่ว่าสามารถใส่บทเรียนในอดีตนะคะนำมาเฮ็ดมื้อนี้ให้ดีกว่าเดิมได้ค่ะอย่าเอาความผิดพลาดนะคะมาตอกย้ำเจ้าของจนหมดกำลังใจนะคะคนที่บ่เคยผิดพลาดบ่แม่นว่าเขาเก่งเนาะบางเทื่อนะคะเขาอาจจะเคยผิดพลาดเคยล้มเคยเจ็บมาก่อนนะคะคือเฮานี่แหละนะคะอาจจะเป็นเหมือนเฮามากก็ได้แต่สิเป็นหูน้ำเขานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะให้ถือว่าเป็นครูเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ให้เฮานั่นเรียนรู้กับมันนะคะแล้วแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้เฮาใส่มาเป็นประสบการณ์ในการใส่ชีวิตของเฮาต่อไปนะคะย้ำไรว่าเพราะนอกดีน้ำมาฝากกันค่ะมื้อนี้นะคะรายการหน้ามังคุดทิพย์มงคลตามหาตราพนารินนะคะโดยดอกรักนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วอีกแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะ1ชั่วโมงเต็มกับงานเพลงเพราะพร้อมด้วยสุขภาพที่ดีที่ดอกรักเอามาฝากคุณกับหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนั่นเองนะคะหน้ามังคุดเข้มข้นนะคะผสมสมุนไพร24ชนิดค่ะนะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยน้ำตนน้ำโตอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อยล้าจากการเฮ็ดงานหรือว่าจะเป็นอาการนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะคุณผู้ฟังหรือมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคอื่นๆอยู่ในตอนนี้นะคะก็มาฟังค่ะนะคะสิ่งดีๆจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์มณีดอกรักมีสิ่งดีมาฝากคุณนะคะจังไหนติดตามเราฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิบอกว่าดีจังไหนเป็นอย่างจังอยากหายใส่เป็นอย่างจังอยากหายล่องดื่มหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะรับรองว่าคุณผู้ฟังจะต้องสนใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวกลับมาแววสู่ฟังค่ะแต่ตอนนี้พาไปฟังอีกหนึ่งงานเพลงสกอนจากศิริพรน้ำเพลงพงนะคะเพื่อนแท้คือน้ำตาอีกหนึ่งงานเพลงจากให้พี่น้องได้ฟังกันก่อนจ้า

0: ากพี่นางศิริพรอำไพพงศ์เนาะค่ะนี่คือแฟนแท้คือน้ำตาอยู่กับภาพตลอดเวลาเลยนะคะถึงแม้ว่าไม่ไผ่ว่าสันแต่ยังไม่น้ำตานี่แหละอยู่เป็นหมู่เพื่อนๆที่ไม่ค่อยจะดีเลย นะคะก็เป็นหนึ่งเพลงเพราะๆนะคะที่ดอกรักน้ำมาฝากคนค่ะกับรายการหน้ามังคุดทิพย์มังกรตองหาตราพนารินนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพนะคะโดยหน้ามังคุดสกัดเข้มข้นค่ะนะคะกับหน้ามังคุดทิพย์มังกรตองหาตราพนารินของเฮานะคะหน้ามังคุด 80% นะคะที่ผสมคุณค่าจากผลไม้ 10% แล้วก็สมุนไพรอีก24ชนิดค่ะนะคะหมากไม้ด้วยสมุนไพรเลยทีเดียวนะคะว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจื้อนะคะโกจิเบอร์รี่นะคะหรือจะเป็นน้ำฟักข้าวนะคะน้ำลูกมอนน้ำมะเมานี่แหละนะคะมีแต่สรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของคุณฟังทั้งหนังเลยนะคะเพียงเดิมต่อเนื่องค่ะ 7-10 มือนะคะก็จะรู้สึกถึงพลังงานของการฟื้นฟูร่างกายนะคะการสำสร้างตัวเองได้ไวขึ้นนะคะจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันสาเหตุปัญหาสุขภาพต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซายในอาการเมื่อยล้านะคะต้านอาการเมื่อยล้านะคะป้องกันการระคายเคืองการอักเสบนะคะลดอาการเจ็บปวดนะคะลดอาการเกิดแผลในปากหรือว่าอาการทางประสาทนะคะที่เฮ็ดให้เฮาเกิดความเครียดนะไมเกรนเอียงประมาณเนี้ยนะคะหรือจะเป็นการลดภาวะสมองเสื่อมนะคะนี่เลยค่ะนำมังคุดทิพย์มงคลต่างหากตราพนารินของเฮานะคะซอยต่านไวรัสได้ด้วยนี่เลยนะคะบำรุงสายตานะคะคุณผู้ฟังป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสายตานะคะตาพร่ามัวนะคะเกิดจากความผิดปกติที่เล่นในดวงตานี่แหละนะคะป้องกันการเกิดโรคตาหินนะคะตาหินเนี่ยอยากบอกว่าเป็นอย่างที่อันตรายที่สุดเลยสำหรับดวงตานะคะเพราะว่าเป็นด้นเข่าในที่สุดนะคะการเป็นตาหินเจียได้ห้าตาบอดไปเลยนะคะโอ้อันนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยได้คันตาบอดนี่นะคะแขนขาหักก็ยังว่าลำบากพ่อแห้งแล้วตาบอดตาแนบโมเห็นนี่โลกมืดดับไปเลยได้นี่โอ้นะต้องบำรุงดวงตาเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ไหนที่เป็นข้อเสื่อมอยู่นะคะปวดน้ำหัวเข่านะคะปวดตามข้อปวดตามกระดูกนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ซอยใดเช่นกันเด้อนะคะเอาไปดื่มค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะซอยลดการอักเสบของร่างกายปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ฟังนะคะซอยเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นเด้อค่ะหรือว่าผู้ใดที่นอนบ่ค่อยจะหลับนะคะพักผ่อนบ่เพียงพอนะคะก็ลองเอาไปดื่มเบิ่งเด้อนะคะลังหามันถือกับโรคเจ้าของนะคะกะเป็นสิ่งที่ดีเด้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดกินไปแล้วบ่รู้สึกอีหยังเลยนะคะกะบ่มีปัญหานะคะบ่แบบบ่มีอีหยังจะต้องเสียดายค่ะของเฮานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะบ่มีผลเสียอันใดต่อร่างกายดอกนะคะก็ลองเอาไปดื่มเบิ่งเด้อค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นนะคะ3ขวด900บาทค่ะเฉพาะคู่ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลโดยดอกรักอยู่ตอนนี้แหละนะคะโปรโมชั่น3ขวด900บาทนะคะปกติแล้วเพิ่นสิขายขวดละ330บาทพุ่นเด้อนะคะโปรโมชั่นพิเศษจังสิต่อจับจองเป็นเจ้าของค่ะ3ขวด900บาทมีบริการส่งฟรีนะคะบ่เสียค่าส่งนะคะล่ะกะส่งฟรีปลายทางเก็บเงินปลายทางพุ่นละนะคะอย่าพลาดเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนอกสนใจนะคะกะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ได้จ้ะ0952929162ค่ะเลือกสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรกับหน่ำมังคุดทิพย์มงคลตองตองหาตราพนารินของเฮานะคะฝากเอาไว้ด้วยเด้อสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: เปล่า ขอโทษเนาะค่ะโปรโมชั่นดีๆของเฮาค่ะคุณผู้ฟังอยู่นะคะ0952929162นี่ล่ะนะคะสุขภาพดีๆนี่มาให้คุณผู้ฟังได้เลือกซื้อไปดื่มหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากกับคนที่คุณรักซื้อของเป็นของฝากให้กับคนที่คุณผู้ฟังอยากให้มีสุขภาพที่ดีเนาะค่ะ

ชันใหม่นะคะหนิงหนิงทำพนังแหมมีหลายเวอร์ชันขนาดนั้นเลยนะคะการเลือกล่าการทิ้งกันเนี่ยนะคะบางคนนี่นะคะทิมแบบนิ่มๆได้เชียร์นิ่มๆไปเลยนะคะบ่ปากบ่เว้าไปรีบอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือในส่วนงานเพลงเพราะนะคะจากรายการหนังมงคลทิมมงคลต้องหาตราพนารินนะคะ

สีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินแล้วก็ต้องเป็นขวดสีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ของหนามังคุดทิมงคลค่ะนะคะอัดแน่นด้วยสมุนไพร24ชนิดนะคะซอยปรับสมดุลในร่างกายของผู้ฟังนะคะอากาศซอยในการลดอาการเจ็บป่วยนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะนะคะบางคนภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดีนี่แหละค่ะเอาไปซอยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ฟังนะคะซอยในเรื่องการลดการอักเสบของร่างกายซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะของการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆที่เฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่แหละเกิดโรคต่างๆเลยเพราะอาการอักเสบของร่างกายนะคะฝากเอาไว้น้ำนะคะวิธีดื่มก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะแค่ดื่มมือละ2เทื่อค่ะนะคะเช้านะคะตื่นนอนขึ้นมานะคะก็ดื่มได้เลยนะคะ1แก้วนะคะแก้วตวงก็จะ

นะคะภายในกล่องนั่นแหละนะคะดื่มไป30มิลลิลิตรนะคะตามที่เพิ่นบอกไว้ข้างกล่องนั่นแหละนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มไป1แก้วนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วอีกเทอนึงคือก่อนนอนนะคะก่อนนอนก็ดื่มไปอีกเทอนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเช่นเคยนะคะแค่นี้เอง 7-10 มื้อนะคะคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของร่างกายนะคะจากร่างกายบ่มีเหือบ่มีแห้งนะคะก็จะกลับมากระปรี้กระเปร่าเด้นะคะลองเบิ่งเด้อนะคะซึ่งช่วงนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นพิเศษเนาะ3ขวด900บาทค่ะคุณผู้ฟังสนใจโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095-292-9162ค่ะ095-292-9162นะคะฝากเอาไว้นำนะคะหน้ามังคุดจิบมงคลตองหาตราพนารินนะคะรับรองว่าการผลิตของเพิ่นเนี่ยนะคะได้รับมาตรฐานแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP นะคะ HACCP นะคะมีอย.ด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใส่นะคะหรือว่าส่วนผสมที่ใส่เพราะว่าจะเป็นมังคุดเป็นสมุนไพรนะคะด้วยแล้วจะเป็นสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบ่มีน้ำตาลด้วยบ่ใส่สารกันบูดบ่ใส่สารสเตียรอยด์ค่ะนะคะรสชาติเข้มข้นอร่อยสะอาดนี่เลยค่ะหนามมังคุดฉิบมงคลตองค่ะตราพนารินฝากคุณผู้ฟังไว้นำเนาะจ้า

0: งานเพลงของหนุ่มกูแคนนะคะยังหักนะคะงานเพลงเพราะๆค่ะส่งไปเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งผ่านนาฬิกาก็อีก41นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงหักบายบายแบบนี้นะคะบางคนก็ลั่งขมักเขม็นเลยในการทำงานนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะคุณแม่บ้านนะคะเตรียมตัวไปรับลูกรับบ้านเนาะนะคะช่วงนี้น้องๆก็ใกล้จะสอบกันแล้วนะคะจังไหนก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยนะคะใส่ใจเรื่องการเรียนของคุณลูกกันแล้วแม่เด้อนะคะคุณแม่นะคะภูมิที่มีลูกที่อยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะโอ้ยโดยเฉพาะลูกๆวัยรุ่นนี่นะคะเป็นอีหยังที่มึนแท้เด้นะคะเพราะว่าวัยรุ่นในสู้มือหนีเพิ่นกะมีความคิดเป็นของเจ้าของเนาะเบาบอกอีหยังกะอยากสักนิดนึงค่ะบ่มีเหตุผลที่เพียงพอนี่ไปเว้าน้ําเพิ่นนี่โอ้จะแม่นเว้าอยากเด้แม่นบ่คะสําหรับผู้ใดที่มีลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะค่ะเนาะค่อยๆเว้าค่อยๆจากกันด้วยค่ะเด้อนะคะครอบครัวเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะความเข้าใจความรักของครอบครัวเนี่ยนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวนะคะก็และที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะรักใครนี่เป็นห่วงผู้ใดก็อย่าลืมเอาหน้ามังคุดติมุงก้นตองหาตาพนารินของเฮาไปฝากเพิ่นน้ำแน่นะคะเพิ่นสิได้มีสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บเนาะค่ะเนาะนะคะบ่เพียงแต่การท่อสั่งซื้อนะคะยังมีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณผู้ฟังอยู่เด้อนะคะหลายๆอำเภอเลยในจังหวัดบุรีรัมย์มีจัดจำหน่ายให้นะคะอยู่อำเภอใดอยู่มองใดอ้าวเดี๋ยวไปฟังกันเบิ่งนะคะเผื่อคุณผู้ฟังสิได้ไปหาสื่อได้ถูกมองถูกร้านค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์สูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.ติดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
1: อำเภอเมือง
0: ร้านประสิทธิ
1: ์อำเภอกระสัง
0: ร้านสยามเภสัช
1: อำเภอประโคนชัย
0: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแม
1: ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0: ร้านหมอมิตร
1: อำเภอนางรอง
0: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
1: อำเภอบ้านขวด
0: ร้านขายยาสีฟ้า
1: อำเภอประคำ
0: ร้านขายยาสัตสิวิมล
1: อำเภอโนนสุวรรณ
0: ร้านยาหมอโนนสุวรรณ
1: อำเภอหนองกี
0: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ้ยจู
1: อำเภอหนองหง
0: ร้านคลังยาหนองหง
1: อำเภอรำไปมา
0: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
1: อำเภอสุขุม
0: ร้านขายยาทวีโอสด
2: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเง
0: ิน นี่แหละค่ะถ้าแกว่าทราบแล้วรู้แล้วว่าร้านขายยาตรงไหนมีจัดจำหน่ายหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์แล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะไปหาสื่อใดเลยค่ะตอนนี้มีผู้ใดสนใจนกเขาบ่หนุ่มดำดัสกรเป็นสิมาขายนกเขาว่าสันโอ้ไปหาซื้อหาเบิ่งน้ำเพิ่นนะ

ังไงคะเป็นตาซื้อบ่อนกเขากับตาเข็งเนี่ยกันสิเราจะเอาไปเฮ็ดอีหยังกินเนาะนกเขาก็ได้ก็ปลาเข็งเนี่ยเอาไปทอดเอาไปปนเอาไปเอาเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่ได้นะคะแต่นกเขานี่บ่ค่อยถนัดเท่าใดนะสาวงามแรงนะคะจังหวะม่วนๆค่ะดำดัสกรนะคะแล้วก็ดอกรักดวงมะลาค่ะน้ำตาปลาเข็งนะคะม่วนๆกันกับรายการหน้ามังคุดจิมังก้นตองหาตามาลารินนะคะแล้วบอกถึงแนวอยู่แนวกินแล้วก็เอ้าได้เวลาเมื่อบานระบาดนี้เวลาเบิร์ดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอย่าลืมเด้อสุขภาพที่ดีนะคะต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่อย่าลืมเสริมด้วยนะมังคุดจิมมังก้นตองหาตราพระนารินทร์เด้อจ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะมื้อนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะมื้อนี้จากลาไปแต่เพียงซ้ำนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด4โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมพร้อมเชื่อมข้อมูลวัคซีนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือ1ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรองรับฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันกับการบูรณาการ2ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคได้แก่โรคลีเจียนแนร์ใครร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัสดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปต้องไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์หลังเครือข่ายเกษตรทางเลือกประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือให้รัฐบาลถอนเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่1991ออกจากการเจรจานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรทางเลือกประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจาFTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบ อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่า
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: ความสวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ฟังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จ้าแม่จ๋านะครับอยู่กับน้องนั่นไปมันมา2ชั่วโมงเต็มแล้วนะแม่เนาะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3ที่ลูกต้องมาหลับใส่คุณพ่อคุณแม่ทักทายไปหาพี่น้องทั้งจังหวัดเลยนําเด้อชั่วโมงนี้พี่น้องทั้งจังหวัดเลยอาจสิได้รับฟังน้องนั่นไปมันนะครับนะทักทายไปหาพี่น้องที่เกียรติติดตามรับฟังทั่วประเทศครับนะผมเปิดเพลงนี้ก็ไปกูไล่ว่ามันเกือบทุกจังหวัดอยู่ได้ล่ะนะครับมีหนองคายมีอุดรนะครับมีสกลนครมุกดาหารนครพนมอุบลนะครับนะที่ว่าเพิ่นบ่ได้เว้าหาสารคามมีบ่สารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์นะครับบ่ฮู้ว่าเพิ่นได้ไล่บ่อยู่ในเพลงเมื่อกี้ผมก็ฟังบ่หมดครับแต่ที่แน่ๆที่ผมฟังเนาะพี่น้องทางจังหวัดเลยก็มีแฮ่ผีตาโขนนะครับพี่น้องทางอุบลก็มีแฮ่ปลาเอ้ยแฮ่เทียนนะครับพี่น้องทั้งสกลนครก็มีแฮ่ปราสาทเพิงพี่น้องทั้งนครพนมก็มีไหลเรือไฟพี่น้องทั้งนะครับมหาสารคามพี่น้องทั้งชัยภูมิเนาะพอพญาแล่แล้วก็โอ้ยเพิ่นไหลหลายหม่องผมก็จําบ่ได้ทั้งหมดครับเมื่อกี้เดี๋ยวมื้อรุ่นสิฟังเพลงใหม่แล้วก็สิแก้เนื้อหาสาระของเพลงเบิ่งผมหยิบงานเพลงนี้ขึ้นมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังเพราะว่าขอบคุ้มนะครับงานประเพณีของแต่ละจังหวัดได้ดีเยี่ยมจังขันย่ำงานใหม่คนแก่นจังซี่แล้วก็ไปเที่ยวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะท่านนั้นจำบ่ผิดพฤศจิกายนเป็นงานใหม่คนแก่นเสร็จจากงานใหม่คนแก่นก็สิมาต่อด้วยงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีอันนี้คือถ้าจำบ่ผิดนะทุกปีแต่ปีนี้งานประจำปีทุ่งศรีเมืองน่าจะเลื่อนลงมาเป็นเดือนพฤศจิกายนนะแม่ครับเพราะว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนนาทีเพิ่นงดการจัดกิจกรรมรื่นเริงนะครับปกติแล้วงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจะเป็นวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมครับแต่ปีนี้วันที่ช่วงวันเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ได้กับเฮาสิต้องได้ไหว้ทุกอีกรอบนึงว่าง่ายๆจังซี่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นั่นก็เลยถือโอกาสนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่นําสําหรับผู้ที่เป็น FC นะจังหวัดอุดรธานีที่งานประจำปีทุ่งศรีเมืองปีนี้เพิ่นนะครับมาจัดอยู่ประมาณจากช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนไปฮอดประมาณวันที่7ท่านว่าครบถ้าผมจำบ่ผิดนะเพิ่นยังบ่ทันได้แถลงข่าวยังเป็นทางการผมก็บ่ทันได้ไปตรงตามงานตรงนั้นแล้วเป็นช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะเพิ่นสิใหญ่มารับงานใหม่วันที่1ตุลานี่นะครับก็ซึ่งผู้ว่าคนนี้ก็เมื่อก่อนเพิ่นเคยทำหน้าที่อยู่ที่จังหวัดเลยพี่น้องทั้งจังหวัดเลยจักดีเป็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดดินที่สุดปั่นจักรยานไทยนะครับไอ้กระเป๋าโน้ตบุ๊กนะพี่น้องจำได้เนาะนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดเลยรู้จักดีนะครับนะท่านชัยวัฒน์นะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่นมีโอกาสได้กลับมาทำหน้าที่ก่อนวัยเกษียณราชการอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนั่นคือคร่าวๆเอ้านะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันว่าหันพี่น้องทั้งจังหวัด
1: ม
0: ุกดาหารนะครับนะอีเมจันจันล่าเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: นะครับมาหลังไม้เลยเมื่อกี้ที่ไปหมอนไปทักทายกับพี่กำนองติดสายอีเมจันล่าอยู
1: ่ค่ะอยู่ทางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: แม่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสายตาไว้หมอนว่าซั่นนะครับส่งเควีรูทินมาให้แม่ในจัก3กระปุกในว่าซั่นนะ3กระปุกกับ 1,290 บาทครับของฝากของตอนผมก็มีให้บ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวด
1: ค่ะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเด้อค่ะแม
0: ่หรือแก้วกาแฟหรือแม้กระทั่งสบู่จังซี่เลือกได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปหาพี่ฮานองบ้านเฮาในส่วนต่างๆหม่องอื่นน้ําอีกนะครับเอาเดี๋ยวแนะนําผลิตภัณฑ์ก่อนผมจังสิขออนุญาตอะไรสิคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่สั่งผลิตภัณฑ์มานะมีปัญหาเรื่องสายตาฝากพี่ฝากน้องไว้น้ําตาบ่แข็งบ่ใสเป็นภาพซ่อนปลาเบือน้ําตาไหลเป็นทางหรือเป็นต่อต่างๆภาพซ่อนปลาเบือไปหาคุณหมอมาเพิ่นทวงจังสินะคุณหมอคุณแม่ว่า
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่เป็นจังสิล่ะหรือมีอาการแบบนี้ล่ะเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วจังซี
1: ่ค่ะไปพบแพทย์พบหมอมาแล้วเน
0: า
1: ะค่ะเพิ่นหั่นให้ยาให้หวานให้ยามาอยากมากิน
0: คําแนะนํามา
1: แม่นค่ะ
0: แต่กับว่าต้องจังซั่นจังซี่เด้อคุณตาครับคุณยายครับต้องแบบนั้นแบบนี
1: ้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของคุณหมออย่างเคร่งครัดเลยค่ะ
0: มีวินัยกับเจ้าของเด้อแม่เด้อ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตื่นขึ้นยามมื้อเช้านะครับนะครับตื่นขึ้นแม่ยามมื้อเช้าจังซี่ก็นะตอนเช้าๆคุณพ่อคุณแม่เฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นนะครับท่านที่ชอบดื่มกาแฟก็กินกาแฟท่านที่บ่ชอบดื่มกาแฟท่านสิออกมาออกกําลังกายยืดเส้นยืดสาย ก็ได้ขึ้นกันครับตอนเช้า
1: ตอนเช้ากินน้ำหนึ่งแก้วก่อนนะคะแม่
0: จ้าอันนี้คือความดีเลยครับน้ำอุ่นแต่คันเป็นไปได้แม่ยังกินน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นจัดจนเกินไปนะแม่เพราะได้ร่างกายห้องมันห่อนอยู่นะ
1: ค่ะ
0: นะผักพันมาตลอดทั้งคืนขาเขากินน้ำเย็นกับไปปั๊บนะมันจะเปลี่ยนอุณหภูมิในร่างกายเขาเร็วจนเกินไปแต่กับถ้าเป็นไปได้ตอนเช้าเขากินน้ำในอุณหภูมิที่ปกติหมายก็ว่าจังน้ำเพราะท่านในแซ่น่ะบ่อยคุณบอกคุณแม่
1: น้ำเพราะแซ่เย็น
0: น้ำเพราะแซ่เย็นนั่นเอง
1: ค่ะน้ำอุณหภูมิที่ปกติน้ำอุณหภูมิของเขานั่นแหละค่ะแม
0: ่นะครับกินจังสั่นจะดีกว่ากินน้ำเย็นรสจัดเพราะว่าตอนเช้าเขาตื่นใหม่ในร่างกายเขาม
1: ัน
0: ยังอบอุ่นอยู่ในร่างกายอยู
1: ่
0: นะครับมันเสียดในไขมันไปเกาะขึ้นเร็วขึ้นเมื่อมันเย็นตัวเสร็จตัวเร็วกับท่านนั้นจริงๆแล้วก็มีปัจจัยอย่างอื่นตามมาอีกหลายอย่าง
1: เพราะฉะนั้นน้ำที่เฮากินข้วนทีสิเป็น
0: น้ำอุณหภูมิปกติน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: นะเอาเป็นว่าน้ำเพราะท่านเสียบอกง่ายจังสินะแม่เนาะแต่เป็นสมัยก่อนก็กินน้ำยู่อู้ยู่แอ้งแหละแม่น้ำยู่แอ้งดินเท่านั้นแหละแต่ครับแล้ววันนี้กันผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตานี่กินข้าวเศร้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอากาแฟเควีไปเอ้ยเอาเควีรูทีนไปยูไปกินนี่แม
1: ่ค่ะเป็นเควีรูทีนเนาะค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาคุณบอกคุณแม่จะปล่อยผ่านนะคะเควีรูทีนตอบโจทย์คุณบอกคุณแม่แน่นอนมือนี้กระปุก1590บาทได้ค่ะแม่ได้ค่ะ3กระปุกในราคาเพียง1,290บาทได้ค่ะถ้ามีของแจกของแถมให้คุณพ่อคุณแม่มากมายกายกองบ่ว่าจะเป็นเนาะผ้าถุงน้ำมันนวดหรือว่าแว่นตาเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแม่
0: จ้านะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนะครับผมก็ฝากไว้นำสมุนไพรเควีโก
1: ค่ะ
0: นำสมุนไพรเควีโกบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวได้นำกันจังคุณพ่อคุณแม่ไปหาแพทย์หาหมอผู้ดีบอกว่าจะของเป็นเบาหวานความดันกินได้บ่นั่นจริงๆกินได้อยู่ได้แม่แล้ว
1: ค่ะ
0: เบาหวานความดันก็กินได
1: ้กินได้ค่ะ
0: น้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าจริงๆกินได้บ่นั่น
1: กินได้
0: ค่ะแม่แล้วอันละคนก็ไปหาแพทย์หาหมอแล้วเพิ่นบอกว่าโอ้อยู่นั่นแม่ลดเป็นกดไหลย้อนนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บ
1: ค่ะ
0: กินได้บ่จังซี่นะเฒ่าก
1: ินได้ค่ะ
0: อันนี้กินได้ได้แม่เด้ออื
1: มกินได้
0: แล้วคนก็เป็นกิโลมากลางบังผืดนิ้วจังนิ้วล็อกนะเหยียดแล้วงอกก็บ่ของอกแล้วเหยียดก็บ่ออกจังซี่แม่ๆ
1: ค่ะกินได้คือกันค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่แม่จ๋าลองให้โอกาสกับสุขภาพเจ้าของหลังจากนี่ไปหาแพทย์หาหมอมาแล้วปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมอกินบานยาท่านั่งตามหมอบอกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะรับประทานอาหารให้ครบหามู่
1: ออกกำลังกาย
0: ครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับอีกหนึ่งทางเลือกนั่นอยากให้พี่น้องลองเปิดใจเอาน้ำสมุนไพรเควีโกไปอยู่ไปกินเบิ่งน้ำสมุนไพรเควีโกตัวนี้บ่ธรรมดาได้แม่เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะเลยเอาไปอยู่ไปกินพี่น้องอาจจะเคยกินน้ำสมุนไพรตัวอื่นๆมาน้ำผลไม้ตัวอื่นๆมามันบ่ตอบโจทย์แม่จ๊ะ
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งทางเลือกนั่นฝากไว้น้ำสมุนไพรเควีโกมื้อนี้ขึ้นกับไรกับพี่กับน้องดิปกติน้ำทองตลาดทั่วไปน้ำลันขายยาทั่วไปเพิ่นขายขวดนึง
1: 1,400 บาทได้ค่ะ
0: หรือบ่ฝากแล้วก็ฟังบ่ผิดได้แม
1: ่2ขวดนี่สิ 2,800 ได้ค่ะ
0: นี่คือน้ำทองตลาดทั่วไปขายได้แม่บาทนึงสลึงเดียวเพิ่นบ่ลดเด้
1: ค่ะ
0: นะครับของแถมมันก็บ่มีให้ย่างหลายเพิ่นก็จะให้ถุงใส่มาหิวอันตอนแดนๆบ่ได้รับทงราคามายันมาสั้น
1: ค่ะแต่สำหรับเฮาเนาะค่ะแม่
0: ครับซื้อมื้อนี้1ขวดผมแถมมาอีก1ขวดเด
1: ้ราคาพิเศษพิเศษค่ะแม่ในราคาเพียง 1,590 บาทได้เควิโกเนาะค่ะถึง2ขวดไปเลยค่ะ
0: ครับในปกติน้ำทองตลาดขวด 1,400 แม่2ขวด 2,800 ก็ไปมันบอก
1: แม
0: ่แต่กันซื้อกับนุ่มนั่นไปมันมื้อนี้ซื้อขวดนึงผมแถมให้อีกขวดนึงเลย
1: ค่ะ
0: ได้2ขวดแม่ๆเป็นแพ็คมาเลยนะจาก 2,800 คุณบอกคุณแม่ใจเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้น
0: บ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดได้แม่เด้อ 1,500 บาท
1: 1,590 บาท
0: ได้น้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดผมแถมกาแฟให้พี่ไอ้น้องพออีกข้อนึง
1: ค่ะกาแฟตัวนี้กาแฟสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะเปิดแข้งเปิดขาจังสิล่ะแม่เอาไปยุบไปกิน
0: จ้ะ
1: ได้อีก1ห่อใหญ่เลยค่ะ
0: ครับวิธีกินวิธีใส่สำหรับน้ำสมุนไพรเควีโกได้แม่ตื่นตะเดึกลูกตะเซามาหนาบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขนบ่ต้องสีตื่นขึ้นมาได้แม่นะครับม้วนปากแกน้อยก็ดีดอกเอาน้ำเกี๊ยวคูนมันออกจังหน่อยมันสีแดงๆเนาะน้ำหมากแม่น้ำม้วนทิ่มจังหน่อยก็ได้นะครับจากนั้นล่ะก็มาเอาน้ำสมุนไพรเควีโกเทใส่แก้วผมมีแก้วตวงให้พร้อมได้แม่อยู่ในหันเปิดกล้องออกปั๊บมันเห็นแก้วตวงงุ้มอยู่ฝาขวดโดดอกเทน้ำสมุนไพรเควีโกใส่แก้วตวง1แก้วตวงจ้ะแม่แล้วก็กินน้ำเปล่าตามสำนันแล้วเลยกินตอนเช้าๆนั่นล่ะตอนท้องว่างๆนั่นล่ะท้องว่างเท่าใดแห่งดีได้แม่เป็นยังคือให้กินแต่เช้าแต่นั้นนะครับตอนนั้นน่ะลำไส้แม่ยังว่างอยู่ท้องยังว่างปกตินะครับโอ้คันกินจังซั่นผู้ที่ท้องอันเป็นกระเพาะเฮ็ดจังได๋ซั่นนั่นผู้ที่เป็นลำไส้เป็นแผลที่เป็นใดบ่มีปัญหาได้แม่เอาไปกินเลยเกียรตินาก็ต้องจัดการอยากให้มันไปดูแลสมแซมฟื้นฟูส่วนต่างๆในร่างกายมันสิดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายได้แม่ย่ำท้องว่าง
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับมันก็จะไปนะครับดูแลส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับขออนุญาตรับสายก่อนก็แล้วกันครับ0811172358สวัสดีครับนุ่มน่ารับสายครับ
2: ฮัลโหลจ้า
0: แม่จ้ามีหยังให้นั่นหลับใส่จ้า
2: ได้นำเควิโกจ้า
0: โอ้เควิโกนะแม่อยู่จังหวัดใดนี่จ้า
2: บุรีรัมย์จ้า
0: บุรีรัมย์เนาะนะครับโอ้นะครับเอาได้จ้าแม่จ้าบุรีรัมย์
2: จ
0: ้
2: า
0: แม่ๆเอาเควิโก2ขวดนี่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าผมแถมกาแฟให้พร้อมห่อนึงได้แม่เด้อ
2: จ้า
0: เอาบอก
2: คันว่า3ขวดเท่าใดจ้า
0: 3ขวดนี่ 2,500
1: โอ้ย 2,250
0: เอ้ย 2,250 บาทเอาผมแถมวิทยุให้เลยแม่เอา3ขวดบ่เอาซื้อ2ขวดผมแถมให้อีก1ขวดเลยได้3ขวดเลยจากราคาปกติมัน
1: 4,200
0: พอดี 4,200 บ่ได้แม่คัน3ขวด
2: จ้าอันวิทยุใหญ่บ่จ้า
0: วิทยุใหญ่อยู่แม่ใหญ่อยู่เอารถน้ํามาแก้วรถเอาก็ถามแม่ก็ถามแม่ก็ถามผมว่าใหญ่บ่เนาะผมก็บอกซั่นตัวเลยครับ
2: ทาน
0: อะไรกับแม
2: ่พอก็ถามว่าจักทาน
0: ห่วยๆจักทานเนาะบัดนี้เนาะผมก็
1: ทางบริษัทเพิ่น
0: ทางบริษัทเขา
1: เป็นผู้จ
0: ัดส่งให้แม่แต่ว่าผมการันตีว่าเป็นเครื่องใหญ่
1: เครื่องใหญ่ค่ะ
0: กล้าเว้าได้เลยว่าเครื่องใหญ่ผมเพิ่นบ่ได้นับบางท่านมัน
1: เพราะว่ามันใส่ทานได้แล้วก็ใส่ไฟฟ้าได้แม่
0: 2ระบบผมก็เลยบ่ได้เบิ่งอ่ะแม่ว่ามันใส่ได้จักทานแต่ว่าเป็นเครื่องใหญ่แน่นอนยี่ห้อทานินเสียงดังฟังชัดแน่แม่ตั้งแต่นั้นไอ้ซื้อมันก็
2: 2,000 เท่าใดก
0: ็ 2,250 บาท
1: แม่นค่ะ
2: 250บาท
0: 2,250 บาทแม่เอานี
2: ่3เอา3ขวดเลยจ
0: ้
2: ะ
0: โอ้เอา3ขวดเลยติแม่คือใจใหญ่แต่ว่า
2: ใหญ่แล้วเนาะ
0: โอ้ผม
2: คนอยากดีแม่หันลูกก็พอกินจังได
0: ๋โอ้คือกินคือกันแล้วใส่ปากเราก็กินน้ําตามธรรมดานี่ล่ะแม่
1: แม่นก็ได้
0: เอาจังแล้วอีแม่ถามว่ากินจังไหนเนาะ
2: กินก่อนงาน
0: น่ะก็กินตอนเช้าคือกันแม่ตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาเช้านี่กิน
2: เอาเลยตี
0: จ้ากินเลยตื่นขึ้นหน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขนบ่ต้องสีนี่เนี่ยใส่อยู่เด้อแม่เด้อแต่ว่าหน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขนบ่ต้องสีแต้มนี่ต้องใส่อยู่แล้วก็กินน้ําสมุนไพร
2: มันเป็นโรคกระเพาะก็ไหลย้อนนะ
0: น่ากินได้นี่ละนี่ละ
1: อ
0: ยากให้กินเลยนะครับแม่เดี๋ยวจังหน่อยผมสิเว้าเรื่องอาการเล่านี่ฟังเป็นหยังผมจังอยากให้กินตอนนี้นะครับเอาแกงซื้อของโรงเรียนสักบาทให้แม่เดี๋ยวผมสิเว้ารายละเอียดให้ฟัง
2: จ้าแม่เสาจ้า
0: แม่เสา
2: โสมล
0: ่ำโสมล่ำอีแม่เกิดวันเสาร์ติแม
2: ่จ
0: ้
2: า
0: ว่าอยู่นะครับคันว่าแม่
2: โสมล่ำเด้อ
0: โสมนางจังสวยเจ้าจริงติแม่
2: จ้าคันเอาจ้าจ้า
0: จ้าโสมล่ำนะครับบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่
0: 135
2: บ้านโนนขวาง
1: หมู่ใดแม
0: ่หมู่ใดแม่บ้านโนนขวางเนี่ย
2: หมู่7
0: หมู่7เนาะบ้าน
1: โนนขวาง
0: โนนขวางติแม
2: ่ขวางโนนขวาง
0: ครับตำบล
2: โนนขวาง
0: ตำบลกับโนนขวางคือกันใช่ไหม
2: จ้า
0: อำเภอ
2: บ้านด่าน
0: บ้านด่านจังหวัด
2: บุรีรัมย์
0: เนาะแม่เนาะแล้วฟังในชัดบ่แม่อยู่ทางปุ่นแล้วฟังในชัดบ
2: ่ชัดอยู่จ้า
0: จ้าชัดอยู่เนาะ
2: สถานีบุรีรัมย์เด้
0: สถานีบุรีรัมย์ติแม
2: ่จ้า
0: ไม่เจ้าของสถานีครับแปลวรางวัลนำปาวีเด้ออยู่ทางบุรีรัมย์ว่าเพิ่นเป็นตัวแทนอยู่ทางปุ่นนำ
1: เพ
0: ิ่
1: นเป
0: ็
1: น
0: ได้เออบ่อันมันผมกำลังสิบอกอันเจ้าของสถานีให้เพิ่นแปลตังน้ำเมียเพิ่นน่ะนะน้ำภรรยาเพิ่น
3: พวกนี้มันห่างแล้วนี่ยังว่าอยากไปใหม่อยู่นี
0: ่โอ้จ้าพ่อนะครับอันนายห่างครับส่งวิทยุไปก
2: ่
0: อนนายห่างส่งวิทยุไปเพิ่นก่อนเด้อเพิ่นบ่มีวิทยุฟังอันเส้นเชฟวิโกนออกภาษาแล้วจังส่งไปก็ได้บ่เป็นหยัง
1: ส่งวิทยุติ
2: มันค่ะนี่ฟังโอ้ยตอมันดังอ่ะ
0: จริง
1: ค่ะ
2: ไอ้ได้ส่งง่ายป่ะนี
1: ่ประมาณ 2-3 มื้อได้ค่ะ 2-3
0: มื้อฮอดแล้วแม่เด้อออกรายการแล้วลูกสิส่งให้รวดเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ค่ะ 2-3 มื้อรับสินค่ะคอยจ่ายเงินหน้าบ้านนะคะแม่
2: จ
1: ้าโอเคเนาะจ้า
0: ครับขอบคุณหลายๆครับ
1: นะ
2: สว
1: ั
2: สดีจ้า
0: อีเมลเสาเนาะลืมถามซื้ออีพอตัวไหนได้ยินเสียงอีพอบอกมูเกตอยู่ข้างหลังอยู
1: ่ค่ะอีพอซื้อว่าจังไดพี่นุ่มนั่นว่าลืมถามพ่อว่าสั่น
0: นะครับ
1: เออ
0: มาเป็นตาไส้เบ็ดหมันแต่ฟัง
1: เสียงแบกดีเด
0: ้นะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยพี่น้องทั้งจังหวัดเลยก็ได้เนาะฟังเพิ่นเว้าด้วยคือจังได๋
1: นี่จังคอยเป็นบุรีรัมย
0: ์เออแฟนพันธุ์แท
1: ้แฟนพันธุ์แท้พอวันนึงบุรีรัมย์นี่หลายสถานีมากๆเลยค่ะ
0: เป็นจุดที่สถานีคลื่นหลายคลื่นพ่อ
1: ค่ะคลื่นค่ะอยู่ในบุรีรัมย์น่ะเนาะ
0: ครับนะมื้อนี้ก็มีโอกาสได้ทักทายไปหาพี่น้องทั้งจังหวัดเด้อจังหวัดเลยขึ้นฮอดหลายหม่องหลายพื้นที่เด้
1: ค่ะ
0: FC นุ่มนั่นไปหม่อนบ่ว่าสิเป็นทั้งอำเภอวังสะพุง
1: ค่ะ
0: บ่เว้นฮอดเจ้าหัวอยู่หวัดเด
1: ้
0: นะครับวังสะพุงก็ได้ท่านพระครูสุนทรผมขึ้นฮอดอยู่เด้ขะหน่อยนั่นขึ้นฮอดอยู่แต่ท่านพระครูแต่ครับพี่น้องทั้งวังสะพุงพี่น้องทั้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะแถวๆกุดป้องนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: พี่น้องทั้งเชียงคานนะครับ
1: เป็นมือแรกดิน
0: ะเป็นมือแรกครับนะจังหวัดเลยมือแรกครับมื้อนี
1: ้
0: พี่น้องทั้งเชียงคานนะครับอําเภอเชียงคานขึ้นฮอดอยู่ครับโดยเฉพาะอันทั้งอีพอหยังเนาะเมื่อวานผมก็ลืมซื้อแล้ว นะครับอยู่ทางเคียงขั้นนั่นเอ้ยขันมาทั้งทีเดี๋ยวมาแวะหาพอได้ด้วยว่าสั้นนะพอจิภาพไปเที่ยวอัน
1: สกายวอล์ก
0: สกายวอล์กว่าสั้นอันที่เว้าในเสียงกันอยู่ดีว่าสั้นแล้วอ่ะนะครับ โอ้ยกระเทียนเนาะจ้างค่ารถกันไปครับ60บาทนะครับเพิ่นว่านั่นที่พออย่างน้องหมู่บ้านนี่ก็ลืมซื้อเราอยู่นะครับข่อยเขียนไว้อยู่ดอกนำเที่ยวอยู่ดอกอยู่ใส่น้องบัดนี้นำเที่ยวนี่เนาะนะเราโทรหาน้ำนั่นไปบ่อนอยู่หมู่บ้านนี่ครับผมก็เลยเขียนว่านำเที่ยวไว้อยู่เห็นบ่อีหลายเห็นคำว่านำเที่ยวบ่
1: บ่ค่ะ
0: น่วยไปใส่หน่อยที่พอตกงานแล้วได้บัดเราอยู่ทางบ้านระหว่างให้มานี่แล้วว่าซั่นมาหาพอมาเคียงข้านนี่ว่าซั่นออกจากเคียงข้านไปให้ไปบ้านนี่เด้อว่าซั่นมันอยู่ทางพี่ว่าซั่นอัน
1: สกายวอล์ก
0: นะสกายวอล์กหรือว่าซั่นก็เดินสายมาทางนั้นเด้อนั่งนั่นว่าซั่นเดินสายมาสายทางเรียบโค้งมาว่าซั่นได้กินลมชมวิวมานำทางนำว่าซั่นนะขึ้นมาทางส้นนั่นทางเลาะโค้งมานี่กินลมชมวิวมาตรงนี้บ่ผิดหวังว่าซั่นว่าบรรยากาศดีเท่ได้ย่ำนี่ว่าซั่นแต่คันนุ่มนั่งขึ้นไปครั้งหนึ่งไปทางโซนอำเภอสังคมคันไปทางสังคมทางปุ่นเพิ่นมีบักนัดนี่นะของซิกเนเจอร์ของเพิ่นเป็นบักนัดนะออกจากทางนั่นกับผมอันนั้นผมไปสกายวอล์กของทางผู้
1: ผาตักเสือ
0: ผาตักเสือเออจ้ะนะครับโซนทางนั้นนะแต่ทั้งจังหวัดเลยนี่จำบ่ได้ว่าเป็นหูแต่ว่าอยู่อำเภอเชียงคานแต่ว่ามันไปหมู่บ้านอย่างบุรีนะครับแต่ว่าแน่นอนสกายวอล์กมันก็ยืนลงไปดำย
1: ื
0: นลง
1: ไปดำค่อยไปค่ะ
0: ยืนลงไปดำโค้งแน่นอนนะ
1: คร
0: ับแต่กับบรรยากาศดีแล้วว่าเป็นตาจากไม้ดอกนั่นน้ำนี่ว่าสั่น
1: ค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทั้งจังหวัดเลยเนาะค่ะเฮาพอกันอีก

0: กับควรสิรู้อยู่เนาะพี่น้องนั่น
1: น่าสิเข้าใจ
0: น่าสิรู้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ครับน่าสิเป็นขึ้นเก้านะผมบ่มั่นใจว่าขึ้น
0: ได้ค่ะบ่รู้ว่าเพิ่นไป
1: แต่ว่าที่แน่ๆนี่ก็คือแต่กับ
0: มื้อนี้เป็นมื้อแรกนะคะ
1: มื้อนี้เป็นมื้อแรก
0: ของจังหวัดเลยเด้อค่ะแม
1: ่
0: ทักทายกันค่ะ
1: ขอบคุณไปหาอีเมลเสานำเด้ออีเมลเสาทั้งบ้านบ้านโน่นขวางที่นั่ง
0: แม่นค่ะ
1: นะครับโน่นขวางเนี่ยก็อยู่บ้านดันบุรีรัมย
0: ์ค่ะ
1: แม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายแม่สั่งนำสมุนไพรเชวีโกมา
0: เป็นเซตที่2เอาเป็นเซต2เน
1: า
0: ะค่ะ
1: แล้วซื้อวิทยุ 2,250 บาทผมแถมเชวีโกให้3ขวดครับ
0: แล้วซื้อเชวีโก3ขวดพี่นุ่มนั่นเลยแถมวิทยุหายบ่แม่นซื้อวิทยุแล้วแถมเชวีโกเด้
1: อีพาว่าคนดังกระติกสุมหัวเด็กหน่อย2คนสิซะเว้า
0: ค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับแม่เสาเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเกิดวันเสาเด้เพิ่นเลยซื้อแม่เสาเนาะขอบคุณอีพอน้ำค่ะ
1: ครับอีพออาทิตย์นะครับ
0: บ่แม่น
1: เอาติ
0: บ่ทันได้ถามซื้อแล้วอยู
1: ่เราก็สิบ่เกิดวันอาทิตย์บ่เราจังซื้ออีพออาทิตย์อันขอบคุณไปให้แม่จันล่านำเด้อแม่จันล่านี่อยู่ทั้งอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ค่ะแม่สร้างผลิตภัณฑ์แควีรูทีนเนาะค่ะ3กระปุกค่ะ
1: มีปัญหาเรื่องสายตานะครับตาบ่แข็งบ่ใสได้นั่นว่าซั่นเป็นภาพซ้อนประเบือน้ำตาไหลเป็นทางไม่เท่านะส่งเควีรูทีนใหม่แม่ได้เด้อบ่นะขอบคุณไปให้อีเมลเหรียญนำเด้ออีเมลเหรียญนี่แล้วอยู่ทั้งพุ่นนะครับเทศบาลชุ่มเฮ็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็มีปัญหาในมวลรวมของร่างกาย
0: แม่ก็สั่งเควีโกมากคือกัน2ขวดเลยค่ะ
1: จ้ะขอบคุณไปหาอีแม่ประสิทธิ์นำแม่ประสิทธิ์ศรีวงศานี่แล้วอยู่ทั้งอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย
0: ์แม่สั่งผลิตภัณฑ์เควีรูทีนมา2กระปุกแล้วก็สั่งชาไทยมานำค่ะ
1: จ้ะ
0: อีก2ห่อเนาะ2กล่องค่ะ
1: ขอบคุณไปหาอีพ่อมงคลนำ
0: ค่ะ
1: อยู่ทั้งกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
0: พอสั่งเควีรูทีนมา3กระปุกค่ะ
1: อันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสายตาเนาะนะครับขอบคุณไปหาอีแม่สมบัตินำแม่สมบัตินี่แล้วอยู่ทั้งลำตะเม่นชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแม่มีปัญหาเรื่องมุ่นรวบโอ้ยเรื่องสายตาคือกันตัวนะครับแม่ก็เลยสั่งเควีโกมานะโอ้ยมีเควีรู้ทื่นมากนะครับอันนี้พี่น้องทั้งน้องไข่ทั้งอีแม่จันทร์ในว่างไหนน้อวัดที่จะแม่จันทร์จ้ะยังไม่ถึงยังใช่ไหมยาย
2: ยังเลย
1: อืมนะครับ
2: ส่งไหมเอาไหมส่งไหมเอาไหม
1: ไม่ครับมันส่งไปแล้วมันจะสวนทางกันแม่
2: อ้าวทำไมไม่มา3วัน4วันแล้วนี่
1: จ้ะผมตามงานให้อยู่เขาว่าจะส่งให้ถึงวันนี้แต่ตอนแม่เดี๋ยวดูตอนเย็นนี้นะ
0: ถ้า3วัน4วันถึง
1: อยู่แล้วนะครับ
0: รอนิดนึงค่ะ
2: คนจีนเขารออยู่นี่มารอคอยอยู่
1: รอบแรกที่ส่งไปก็ส่งผิดใช่ไหมแม่เขาส่งไปบุรีรัมย์ใช่ไหมเขาส่งที่อยู่ไปผิดแล้วพอของมันตีกลับมามันเลยทำไม่ช้า
0: ส่งแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ส่งไปใหม่แล้วจ้ะแม่ส่งไปตอนน้องคายใช่ไหม
2: จังหวะ
1: จ้ะอยู่น้องคาย
2: ก็สองวันก็ถึงแล้ว
1: ครับอยู่น้องคายใช่ไหมแม่
2: ใช่
1: ครับอยู่อำเภอศรีจังหวัดจังหวัดน้องคาย
2: ใช่
1: จ้ะ
2: บ้านตำบลบ้านนอกไง
1: จ้าจ้าจ้าโอเคจ้ะแม่ผมรับทราบครับ
2: จ้า
1: ดูแลสุขภาพนะแม่นะเดี๋ยวผมตามงานให้อีก
2: จ้า
1: สวัสดีจ้านะครับกรณีจะของคุณแม่นี่นะครับก็มันติดสานะครับทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่นิดนึงคือผมส่งไปรอบแรกครับทีมงานใส่ที่อยู่น้องเขาไปใส่ที่อยู่น้องเขาไปผิดครับเว้ยใส่ที่อยู่อีแม่ไปผิดน้องก็ใส่ที่อยู่ไปลงบุรีรัมย์ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: นะอันนั้นคือขอดที่แรกนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นะส่งกลับไปไม่บาดนี้นะที่จริงอีแม่อยู่พี่น้องค่ายพี่ครับเจ้าหน้าที่พัสดุเขาโทรหายายผมมาส่งพัสดุว่าซั่นทีมงานก็ว่านะก็เข้ามาเลยยายก็อยู่บ้านนี่เลยยายวางสิยายจันว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านนี่แล้วว่าซั่นหน้าบ้านผู้หนึ่งอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะ
1: หน้าบ้านผู้รับสินค้าผมอยู่จังหวัด
0: น้องค่าย
1: น้องค่ายครับอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่เอ้าอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นยายก็อยู่หน้าบ้านนี่ว่าจะถือโทรศัพท์เว้าแกงไปแกงมาอยู่ถามไปถามมาเลยว่าคนละจังหวัดพุ่น
0: ว
1: ้ายมันบ่แม่นว่าซั่นนะแล้วก็เลยโทรหาหนุ่มนั่นครับหนุ่มนั่นก็เลยฮู้เรื่องนี้ดีก็เลยได้บอกว่าเอาวันสั้นตีกับอันของนครเอ้ยของบุรีรัมย์กับมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ไม่ของทางทาบอสีเชียงใหม่ก็เลยว่าทั้งสี่ครับ
0: ค่ะตอนนี้เขาส่งไปแล้ว
1: ส่งไปเรียบร้อยนะแม่น่าจะได้มื้อนี้แล้วนะครับกันมื้อนี้บ่ฮอดมื้ออื่นก็บ่น่าจะเกินเที่ยงอันนี้ความคืนของผมว่าซื่อๆของแม่เนา
0: ะ
1: นะครับมั่นใจได้เลยแม่นะ
0: พอ
1: น
0: ี้
1: จ
0: ะ
1: มาถึงตัวมาได้แท้นะครับแต่ว่าผู้สั่งขวบผันจากได้เนาะมันได้เสียเวลาโดนเนี่ยไปเลยจังไปตีกลับมาแล้วจังส่งไปไม่อีกมันเลยเฮ็ดให้นะครับ
0: หลายมือ
1: ขึ้นน้องขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อจ๋าแม่จ๋าผมที่นะดูแลตรงนี้ให้กระชับขึ้นให้ทีมงานแม่นเรื่องที่อยู่ให้หลายขึ้นก็นี่ขอบคุณไปให้แม่ขานน้ำเด้ออีแม่ขานนี่แล้วอยู่ทั้งสี

0: สงครามจังหวัดนครพนมครับ
1: แม่สั่งเควิโกมา2ขวดค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้แม่สำอางน้ำแม่สำอางนี่อยู่ล่ำไปมาจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ค่ะขอบคุณไปหาอีแม
0: ่สำรวยน้ำ
1: สำรวยเนาะค่ะ
0: จ้ะอันนี้ก็สตึกบุรีรัมย์ครับจังสี่ในแม่พี่น้องทั้งบุรีรัมย์ก็ได
1: ้ค่ะสั่งเควิลูทีนมา3กระปุกคือกันค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาเพิ่นก็สั่งเควิลูทีนมาเนาะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่ชุติมาน้ำเด้อแม่ชุติมาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จ้ะนะครับแม่ชุติมานี่ก็ระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินง่ายไทยยากต้องผูกดู
1: ค่ะสั่งชาไทยมา3กล่องเลยค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่วันหน้านําแม่วันหน้าในอยู่พลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมครับ
1: แม่สั่งกาแฟตามา3กล่องค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้พ่อออนสาน้ําพ่อออนสาอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์จ้ะ
1: พ่อสั่งกาแฟตาแล้วก็ชาไทยแล้วก็ชาเขียวมาเอาเซตแบบนี้ก็ได้คือกันนะคะแม่เด้อราคาก็อยู่ที่ 1,000 บาทคือเก่าค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่เน่าใช้โอชาน้ําอยู่ทั้งพูนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1: แม่สั่งกาแฟตามาแล้วก็ชาเขียวมาค่ะ3กล่อง 1,000 บาทค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พ่อขมุ่นน้ำอีพ่อขมุ่นอยู่โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคามครับ
1: ค่ะพ่อสั่งสอยคอเนาะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้แม่บุญศรีน้ำแม่บุญศรีแล้วอยู่ทางพระนานิคมสกลนครอันนี้ผู้ดี
1: สั่งเควิโกมาค่ะ2ขวดค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้
1: พ่อ3ขวดมันตัวนี้
0: 3ขวดตัว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วสั่งวิทยุแล้วผมแถมเควิโกแล้ว3ขวดขอบคุณไปให้พ่อสะอ่อนน้ำพ่อสอนยุพพาชัยบุรีรัมย์จ้ะ
1: พ่อสั่งเควิโกมา2ขวดค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปหาอีแม่จันนะครับคนที่โทรหานุ่มนั่นไปบ่อนเมื่อกี้นี่ละ
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่ทางสีเชียงใหม่จังหวัดนครไอ้หนองคายนะครับแม่สั่งเควิลูทีนมา
1: 3กระปุกค่ะ
0: ครับมีปัญหาเรื่องสายตาเนาะขอบคุณไปหาอีแม่ภาพน้ำแม่สุภาพอยู่ทางกาบเชิงสุรินทร์จ้ะนะครับแม่มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายแม่ก็สั่งเควิโกมานะครับขอบคุณไปหาคุณสมยศน้ำคุณสมยศเนี่ยแล้วอยู่ทั้งสติครับสั่งผลิตภัณฑ์ให้คุณยายในพนาวัน
1: ค่ะสั่งเควิลูทีนมาค่ะ3กระปุกค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้พ่อบุญมานำพ่อบุญมาอยู่คู่เมืองบุรีรัมย์นี่ก็สั่งชาไทยมาระบบขับไทยบ่ค่อยดีกินง่ายไทยยาก
1: สั่งชาไทยมา3กล่องค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้พ่อบุญท่านนำเด้อพ่อบุญท่านนี่อยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: พ่อสั่งผลิตภัณฑ์เควิลูทีนมา3กระปุกเลยค่ะ
0: ขอบคุณไปหาคุณศรินทร์ภาณนำอยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: พ่อสั่งคุณสิรินนี่สั่งผลิตภัณฑ์เควิลูทีนนะคะนี่ปัญหาเรื่องสายตา3กระปุกเลยค่ะ
0: แล้วสั่งให้คุณยายนะครับคุณสิรินอภาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับพี่สำหรับน้องพี่น้องบ้านเฮานะครับหลายต่อหลายหม่องหลายต่อหลายพื้นที่น้ำกันมื้อนี้ค่ะนะครับบ่ว่าสิเป็นนะครับนะลุงหนวดขอบคุณลุงหนวดหลายๆเด้อลุงหนวดนี่แล้วอยู่ทั้งพูนนะครับร้านตุ่มใหญ่ไก่สดอยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: นะครับอีพอระว่ามาโรเดอร์เนี่ยมานี่บ่ฮู้จักแต่เซาหัวแล้วกันว่าลุดลานลุงหนวดไก่สดว่าซั่นละหว่าน
1: ค่ะเพิ่นสั่งผลิตภัณฑ์เควิลูทีน3กระปุกแล้วก็สั่งเควิโกอีก2ขวดเนาะค่ะ
0: จ้ะขอบคุณ
1: เป็น2เซตเนาะ
0: จ้ะแม่นครับขอบคุณอีแม่สมบัติแม่สมบัตินี่อยู่ทางลำพะเม่นชัยนครราชสีมา
1: ค่ะสั่งกาแฟตามา3กล่องค่ะ
0: จ้ะ
1: มื้อนี้ทั้งโคราชอย่างเงียบจังหน่อยเด้อค่ะแม่เด้อ
0: มื้อกี้โชคชัยมาอยู่ครับ
1: โชคชัยมาเต
0: จ้ะโชคชัยมาได้ครับขอบคุณไปให้พ่อปัญญานําพ่อปัญญานี่อยู่ทางนะพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ค่ะสั่ง
0: แฮปปี้เทน
1: แฮปปี้เทน3กระปุกค่ะ
0: สมุนไพร3แผ่นดิน
1: เนาะ
0: จ้ะขอบคุณไปหาคุณน้องนุชนำคุณน้องนุชอีกแล้วอยู่ทางอำเภอกุดบากสกลนคร
1: สั่งเควิโกมาค่ะ2ขวดเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่เพ่งนำแม่เพ่งนี่ก็นะสั่งชาไทยมา3กองนะครับขอบคุณไปให้แม่ม่นนำแม่ม่นนี่อยู่ทางนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับยี่แม่ก็สั่ง
1: นะครับสมุนไพร3แผ่นดินค่ะ
0: 3แผ่นดินมากคือกัน
1: 3กระปุกค่ะ
0: แล้วก็นะครับยี่แม่
1: จันล่า
0: จันล่านะครับอยู่ทางหนองสูงนะครับมุกดาหารนะครับแล้วก็แม่เสาอยู่ทางบ้านดานบุรีรัมย์นะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะหลายท่านหลายคนนำกันทีโทรหานุ่มนั่นไปมอนจังพี่น้องทั้งโชคชัยจังสิก็สั่งมาอยู่คือกันนะจังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็จังอีพ่อสุวินจังสี่กับเอฟซีนุ่มนั่นใบมันอยู่ตำบลปากคู่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จ้ะนะครับพี่น้องทางนักเนี่ยจังอีพอคายสิครับอีพอคายนี่อยู่ทางโชคชัยนครราชสีมาอันนี้สั่งเพชรทั้งขาดมานะครับขอบคุณไปหาอีพอเนตนำอันนี้ยุคุณเดอยู่บ้านหน้าไร่ตายนะครับ
1: ตำบลจังหวัดน่าน
0: ตำบลไอ
1: หน้าไร
0: ่ไอหน้าไร่เนาะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอันนี้ก็เอฟซีนุ่มนั่นไปเหมือนแฟนพระแท
1: ้
0: อยู่ทางจังหวัดน่านครับขอบคุณหลายๆพ
1: ่อค่ะ
0: ขอบคุณแม่ท่องนำแม่ท่องนี่อยู่ทางพูนนะครับคู่เมืองบุรีรัมย
1: ์ค่ะสร้างเพจสังขารมากค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่เพ่งนำแม่เพ่งนี่ก็ทั้งกุดบักสกลนครอันนี้ก็เอฟซีนุ่มนั่นไปเหมือนคือกันนะหลายมองหลายพื้นที่ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อๆแม่ๆผู้หักสุขภาพทุกคน อยากได้ยังไสตรงฮาลูกฮาเต่าทุ่งฮานุ่มนั่นไปหมดเด้อแม่เด้อ
1: ยังเป็นเบอร์เก้าเหมือนเดิมอยู่ค่ะแม่ทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358หลายต่อหลายคนจมว่าเจ้าของตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเบอร์หลายต่อหลายคนจมว่าเจ้าของนะครับเจอปัญหาเรื่องสายตาสู่แดดบ่ได้หลายต่อหลายคนบอกว่าเจ้าของเป็นต่อต่างๆเฮ็ดจังได๋น้อปีกายนี่ก็หลอกไปต่อนึงแล้วปีนี้ก็ยังสิได้หลอกต่ออยู่ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงการมองเห็นได้แม่ตามันเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะอย่าประมาทได้แม่อย่าไปปล่อยมันเป็นหลายหูว่าผิดปกติฝ่าปีนปัวบ่แง่งไปหาแพทย์หาหมอกลับจากหาแพทย์หาหมอมาอีกหนึ่งทางเลือกนั่นอยากให้พี่น้องลองเปิดใจครับนะเอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินเบิ่งคุณพ่อคุณแม่เสียนความแตกต่างนะครับเควีรูทีนเฮ็ดมาจากประเทศออสเตรเลียนะแม่ส่งตรงคุณบอกกันแม่ประเทศไทยบ้านเฮาได้มีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนผู้อื่นใส่รูทีนมาถึง 70% นํากันคันเว้าเรื่องรูทีนหนึ่งหัวทอบักแกงกับหูจักได้แม่
1: เกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาอยู่แล้วค่ะ
0: บอกคุณบอกกันแม่ตรงๆเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฉพาะทางเท่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางนะแม่เควีรูทีนเกี่ยวกับตาเท่านั้นบ่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะแม่เด้อ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องตากับการมองเห็นกับเกี่ยวกับเรื่องสายตาเท่านั้นนั่นคือเควีรูทีนจ้ะแม่กระปุกหนึ่ง590 บาทมี30แคปซูลจิกินได้15มื้อขั้นพี่กับน้องสั่งกับนุ่มนั่นไปหม่อนมื้อนี้ผมจัดโปรโมชั่นขึ้นกำไรกับพี่กับน้องจากปกติ3กระปุกนี่นะแม่นะนะครับราคา 1,770 บาทกัน3กระปุกนะแต่มื้อนี้คุณบอกคุณแม่สามารถเข้าฮอดเข้าถึงนุ่มนั่นไปหม่อน3กระปุกในราคาเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: หูบ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดได้แม่นะ3กระปุก 1,290 บาทแม่สั่งกับนั่นไว้หม่อนมื้อนี้บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 หมื่นสินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้านนะของฝากของตอนให้พี่ให้น้องคือเก่าเหมือนเดิมเด้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดแก้วกาแฟหรือสบู่นะครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้หยังระบุมาตั้งแต่ตอนโทรเลยให้กิ้งแกกิ้งบ่ต้องจับสลากบ่ต้องรอดุลโชคสั่งมื้อนี้นะ 2-3 หมื่นสินค้าหอนมือจังใจเงินหน้าบ้านง่ายๆจังซั่นได้แม่โทรหานุ่มนั่นไปหมดทั้งเบอร์นี่จ้า
1: โทรมาได้เลยค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358ย้ำว่าเบอร์ของนุ่มนั่นไปหมดนี่ซื้อสารใด
1: ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: แม่สะดวกตอนไหนแม่โทรได้บ่สะดวกตอนอยู่หน้าไม้ตรงนี้ล่ะนั่นว่าซั่นบ่เป็นหยังแกแม
1: ่
0: ลูกเต้าออกรายการไปแล้วแม่โทรหาได้กลางคืน 01:00 น 02:00 น ย้ำเด็กน้อยเบิ่งก็น่ะบุกมันขึ้นมารับโทรศัพท์มันสิรับอีหลีคือมันโฆษณาเพราะว่ามันนะมันบอกว่าโทรได้24ชั่วโมงตี2โทรหาได้แม่เด้อนะครับอันโทรได้อยู่โทรหาโหลดแต่ว่าสิรับรับบ่รับเป็นอีกเรื่องนึง
1: นอนนอนบ่ตื่น
0: บ่รับคือเก่าแม่จ๊ะโทรหาโหลดนะครับ
1: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ไว้อยู่ไว้กินเน
0: า
1: ะค่ะเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนาะค่ะแม่อย่าลืมนะคะเบอร์9เบอร์เดิมเบอร์ลูกเบอร์เต่านี่ล่ะเบอร์พี่น้ำนั่นเบอร์ใบหม่อนนี่ล่ะแม
0: ่
1: ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะแม่มีปัญหาเรื่องสายตาต้อง
1: เควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่ได้แม่
1: ค่ะ
0: ร่างกายของมันจำเป็นต้องได้ดูแลทุกส่วนได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าไหมแม่คันหัวงอกเขาก็ยอมนะแม่เนาะแม่นบ่นี่ก็สิบอกว่าดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับเล็บเท้าเขาย่ำเล็บเท้าเขาครบ
1: เขาต้อง
0: ไปตัดออกต้องไปหาหลานเสริมสวยให้เขาเจ้าดูแลให
1: ้
0: นี่มันเป็นสั่นเด้แต่ที่นี่นั่นกำลังจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามันจำเป็นต้องดูแลถูกส่วนอวัยวะในร่างกายเขาถูกอย่างถึง32ชนิดถึง32ส่วนน
1: ี่
0: ในร่างกายต้องดูแลมันนะครับเบิ่งแง่งตัวแม่นะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยบ่ว่าสิเป็นนะครับคุณพ่อคุณแม่ส่วนมากในร่างกายของเฮานี่มากับคันอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บมันสูงบ่ค่อยได้ดอก
1: ค่ะเพราะว่าเฮามีภูมิคุ้มกันนะ
0: แต่ส่วนมากมันจะไปเป็นกับผู้ที่ร่างกายอ่อนแอได้บัด
1: ค่ะ
0: ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ
1: บ่จําก็เกิดขึ้นได้แทรกแซงเข้ามาเลยค่ะ
0: บ่จําเป็นต้องเป็นผู้สูงวัยเสมอไปได้แม
1: ่
0: น้อยหนุ่มกุมารก็เป็นได้ถ้าร่างกายอ่อนแอ
1: แม่น
0: แต่คันผู้สูงวัยคันเพิ่นร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเพิ่นก็บ่มีปัญหาเด้
1: เข้าบ่ได้ค่ะ
0: เข้าบ่ได
1: ้อ
0: ือมื้อนี้นั้นมีเควิโกมาฝากคุณพ่อคุณแม่อยู่เดี๋ยวสิลงรายละเอียดสู่พี่สู่น้องฟัง0811172358จ้านุ่มนั่นรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ครับผมพ่อ
1: แม่
2: ทาย
0: โอ้แม่
2: ทาย 3ขวดก็3อะไร
1: 3กล่องเป็นชาไทยนะคะ
2: 3กล่อง
0: จ้ะ 1,000 บาทจ้ะแม่
2: แล้วเทวีลูกีน3กระปุก
0: 1,200
1: 90บาท
0: เป็น 2,290 บาทครับทั้ง2เซตชะชะ
2: เอา
0: ค่ากันได้ได้แม่สมมุติว่าแม่เอาเควีลูทีนไป2กระปุก
1: ค่ะ
0: เอาชาไทยมา1กล่องอย่างนี้ก็ได้ครับแม่ก็ผมเอาแค่ 1,290 บาท
1: ค่ะค่ากันได้ค่ะแม่
0: ค่ากันได้จ้ะแม่จ๋า
1: เป็น3ชิ้นค่ะเอาอย่างนี้ไหม
2: ราคาต้องเดินราคาเท่าเดิมเหรอคะ
1: ค่ะ 1,290 บาท
0: เอาแค่ 1,290 บาทแม่ก็จะได้ประหยัดลงอีก 1,000 ถ้าไม่เอาอย่างที่แม่บอกผมเมื่อกี้เนาะ
1: มันเป็น 2,000
0: เฉพาะเควีลูทีนอย่างเดียวก็ 1,290 บาท
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ชาไทย
0: อีก3กล่องก็ 1,000 บาท2อย่างรวมกันมันจะเป็น
1: 2,290
0: บาทอันนั้นคือเกือบ 3,000 แต่ถ้าแม่เอาเควีลูทีน2กระปุกก็กินได้เดือนนึง
1: ค่ะ
0: เอาชาไทยด้วยห่อนึงกินวันเว้นวันก็กินได้เดือนนึงเหมือนกันครับแม่นี
1: ่เอาอย่างนี้ไหมครับ
0: เอาแบบนี้ไหมหรือแม่จะเอา
1: ทั้งสระ
0: ทั้ง2เซตมันก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่นี่ผมแนะนำคุณแม่ว่าบางทีมันอาจจะเซฟค่าใช้จ่ายลงบ้างประมาณนั้นครับ
2: อยากจะได้ท
0: ั้
2: ง2
0: อ
2: ย่าง
1: ได้ได้
0: ก็ได้ครับได้จ้ะแม่จ้ะ
1: ก็2
0: 2,290 บาทจ้ะ
1: ใช่ค่ะเอาตามนี้นะคะ
2: เอา
1: ค่ะ
0: จ้ะ
2: ไม่ค่อยดีทุกคนนะ
0: จ้ะ
2: ของเรื่อน
0: เอา
2: พ
0: ู
2: ดเด
0: ี๋
2: ยวน
0: ี้
2: ล
0: ื
2: มเด
0: ี๋
2: ยวน
1: ี้
0: เอ
1: าไ
0: ว้นะคร
1: ับ อย่าลืม
0: จ่ายตังค์เขาด้วยแม่เดี๋ยวสั่งแล้วเขาไปส่งแล้วบอกว้าแม
1: ่
0: ไม่ได้สั่งจำอะไรทั้งทีทีมงานปัจจุบันหัวสักกูก็กลัวกับบ้านเอาแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยจ้าแม่จ๋าแจ้งชื่อได้เลยครับผมจะจัดส่งไปให้สองสามวันสินค้าถึงมือเขาจ่ายเงินหน้าบ้านกัน
2: สองอย่างนี้เหรอคะ
0: จ้าถ้าแม่เอา2อย่างนี้เลยไหมล่ะถ้า2อย่างนี้ 2,290 บาทจ้ะแม่จ๊ะ
2: ก็เอาเควีลูทีนอย่างเดียวก็พอ
0: ถ้าเอาค่ากันอย่างนี้ได้นะแม่นะเควีลูทีน2กระปุกกินได้เดือนนึงเอาชาไทยใส่ด้วยกล่องนึงอย่างนี้ก็ได้ครับแม่มันก็จะเป็น 1,290 บาทเหมือนเดิม
1: ค่ะเราได้ทั้งชาไทย
0: แต่แม่ได้2อย่างได้ทั้งชาไทยได้ทั้งเควีลูทีนเอาแบบนี้ดีไหม
2: งั้นเอาแบบน
1: ั้
2: นก็ได้จ
1: ้
2: ะ
1: โอเค
0: ของแถมแม่อยากได้อะไรแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดกาแฟโอ้ยแก้วกาแฟหรือ
2: แว่นจ้ะแว่นกันแดดไหม
0: แว่นกันแดดมีจ้ะแม่จ๋า
2: เอาแว่นกันแดดไหม
0: จ้ะถามผมหรือว่าถามคนข้างๆแม่
2: อยู่คนเดียวจ้ะ
0: โอ้จ้ะถ้างั้นเอาแว่นกันแดดนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้ะเอาแจ้งชื่อที่อยู่ผมไปเลยครับ
2: แม
0: ่
2: ขจรทองแย
0: ้
2: มจ้ะ
0: แม่ขจรทองแย้ม
2: พัด
0: สอนโอ้แม่พัดสอนเหรอฮะ
2: จ้า
0: โอ้เป็นตาพ่องามถึงซีราล่าตัวนี้พัดสอนนะครับแม่พัดสอน
2: เป็นงามบ้อน
0: อ่าฮะอันนี้ก็แม่จังแล้วผมได้ยิน พัดสอนบุญเกียรติจะเป็นดาราเนาะ
1: แม่พัดสอนทองแย้มเนาะแม่เนาะแม่พัดถูกป่ะค่ะ
2: พัดสอนทองแย้มเลขบ้านเลขที่1
0: บ้านเลขที่หนึ่ง
2: หมู่สี่
1: บ้าน
2: สัตติง
0: บ้านยังก่อนแม่
2: บ้านสัตติงต่ออืดงอจ้ะต่ออืดงอจ้ะ
0: บ้านสตริง
2: จ้ะ
0: อ๋อบ้านสตริงตำบล
2: ดมจ้ะ
0: ตำบลอะไรนะแม่
2: ตำบลดมสังขะสุรินจ้ะ
1: ตำบลดมดอเด็กมม้า
0: ดอเด็กมม้าธรรมดานี่ใช่ไหมแม่
2: จ
0: ้
2: าจ้
0: าดม
1: อำเภอ
0: สังขละ
2: สังขละสุรินค่ะ
0: จังหวัดสุรินเนาะ
2: ฟังทัพอากาศ
0: โอ้โหฟังครับฟังร้อยหกทางทัพอากาศเนาะ
1: กองทัพอากาศ
0: จ้ะ106
1: ขอบคุณมากๆค่ะทางกองทัพอากาศนะคะ
0: จ้าขอบคุณจ้าแม่จ๋
1: าขอบคุณค่ะแม่พัดสอนด้วยนะคะประมาณ 2-3 วันรับสินค้าก็จ่ายตังค์หน้าบ้านนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันแม่จ๊ะนะครับสำหรับพี่สำหรับน้องคุณหมอคุณแม่บ้านเฮานะครับแต่ละคนก็เป็นบ่คือกันนะแม่เนาะจังกรณียังของแม่นี่สามารถค้ากันได้อย่างสิครับแม่มีปัญหาเรื่องสายตาแต่ก็อยากได้ชาไทยเพื่อไป ไปดูแลเรื่องระบบขับถ่ายน้ําแม่ก็สามารถเอาค่ากันแบบนี้ได้จ้ะนะครับเอาคีวีลูทีนไป2กระปุกนะครับก็สิกินได้เดือนนึงส่วนชาไทยนั่นมันมี15ซองกล่องนึงนะครับแม่กินหลังอาหารครับมื้อเว้นมื้อก็ได้แม่ก็สิกินได้เดือนนึงคือกันครับ15ซองกินได้เดือนนึง
1: ค่ะ
0: แต่กินทุกมื้อก็ได้15มื้อนะครับผมก็ว่าแม่กินมื้อเว้นมื้อก็ยังได้เลยครับไม่อาจจะกินมื้อต่อมื้ออยู่ก็ได้สําหรับผู้ที่ท้องผูกมาโดนมันระบบกับไตบ่ค่อยดีเฮ็ดให้ระบบมันเข้าปกติแล้วนะ2มื้อจังกินหรือมื้อเว้นมื้อจังซี่ก็ได้ครับจะกินได้เดือนนึงคือกันนะครับเบิ่งแย่งสุขภาพมาแล้วกันนะแม่เด้อขอบคุณพ่อแม่ๆบ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่มีปัญหาในเกี่ยวกับเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเอาไปยู่ไปกินกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากออสเตรเลียส่งตรงถึงพี่ทั้งน้องคนไทยบ้านเฮาได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนเมืองอื่น3กระปุก 1,290 บาทจากปกติแล้ว 1,770 พุ่นเด
1: ้ค
0: ่ะนะครับแต่ว่าเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง 1,290 บาทของฝากของจอนก็ได้คือลูกเต้าเว้าก็คือคุณบอกคุณแม่อยากได้แว่นตาผ่าถุงน้ำมันนวดได้ครับแกงคุณแม่ทั้งสุรินทร์เมื่อกี้นี
1: ่
0: แม่ก็เอาแว่นกันแดดนะครับกะว่าออกพรรษาปีนี้โลกก็สิได้แห่กะที่เนื้อเบิ่นนะใส่แว่นตาดำน่ะเตอะเติมๆเติมเตอะเติมแต่ฟ้อนดอกหนามู่บ่เด้เล
1: ี้
0: ยงใส่เลี้ยงขัวคิดว่าดอกว่าคิดว่าได้กับ
1: แล้วก็คือแม่ว่า
0: จ้ะแล้วก็มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนําสมุนไพรเควิโกจ้ะแม่จ๋าอันนี้ก็ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่เบิ่งแง่เจ้าของนะแม่เด้อนะเอาไปบํารุงร่างกายลดความดันโลหิตแล้วก็ชะลอความเสื่อมของไวได้นําอยากรู้รายละเอียดคุยกันยาวๆหลังไมค์เลยโทรมาหาหนุ่มนั่นไปหม่อนได้24ชั่วโมงล่องเว้าสรรพคุณให้ฟังให้หน้านั้นมันเป็นจังได๋แท้ๆแล้วนี่
1: ค่ะนะครับคุยกันหลังไม่แบบแน่นๆเลยค่ะ
0: กินได้บ่มันเป็นจังสิกินได้บ่ถามมาสอบมาได
1: ้ค่ะหลังไม่ค่ะแม่
0: จ้ะคันอยู่หน้าไม่ผมก็มีเวลา
1: สั่งอย่างเดียวค่ะแม่
0: เว้าน้ําพุ่นของแม่บ่ได้โดนปานใดนะคร
1: ับให้สั่งซื้ออย่างเดียวเลยค่ะ
0: คร่าวๆเนาะนะครับผมก็อยากเว้ารายละเอียดสู่พี่สู่น้องฟังอยู่หรอก
1: แต่มัน
0: เวลามันจํากัดมันมีข้อจํากัดในเรื่องเวลา
1: จํากัดในเรื่องเวลา
0: คันสิมาเว้ากับพี่แม่ผู้เดียวผู้อื่นก็บ่ได้ถามนะฮะมันมีปัญหาตรงกันก็แล้วไปดอกว่าแต่กันห้าผู้หนึ่งมีปัญหาเรื่องหนึ่งผู้หนึ่งมีปัญหาเรื่องหนึ่งมันก็ที่ตอบสามคนเท่าไหร่ไม่ต้องได้เว้าเรื่องเงินเว้าตั้งแต่เรื่องตอบโจทย์ปัญหาเรื่องจังสี่นะครับตั้งแต่ผมถามซื้อที่ยูอีแมนนี่ก็พอย่างเดี๋ยวนี้นะครับเอาฝากไว้น้ำได้กันแล้วกันอยากได้ยังซื้อสารนะลูกก็เต่าแม่จ๋านั่นก็หมอนสำหรับสายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้อมรับนะครับคำตีชมจากคุณพ่อคุณแม่ได้อยากให้ลูกเห็นจังใดอยากเว้าอยากจ้าเรื่องยังกับลูกกับเต่าจังสี่ก็ซื้อสารให้ลูกกับเต่าได้ตลอดนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะน้ำสมุนไพรเควิโกนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่นุ่มนั่นไปหมดอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีติดเฮียนติดสั้นติดบานติดซองไวตื่นขึ้นยามเช้ากินตะเช้าเลยท้องว่างๆท้อได้แห่งดีจะฝ่ากินกาแฟกินน้ำสมุนไพรเควิโกไปแก้วหนึ่งก่อนตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นก็ไปเสียบปังน้ำฮ้อนไว้แล้วไปล้างหน้าแปรงฟันกลับมากินกาแฟพอดีกาแฟผมก็แถมให้พี่พร้อมเลยให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินง่ายๆสิกินกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปพักผ่อนรอกินข้าวเช้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมมีปัญหาเรื่องสายตาสั่งเควีรูทีนไปก็บ่กินหลังอาหาร
1: หลังอาหาร1เม็ดค่ะ
0: 1เม็ดจังซี่ง่ายๆจังซี่ผู้ที่สั่งแฮปปี้เทนสมุนไพร3แผ่นดินไปก่อนสิกินข้าวเช้าแม่ก็กินแฮปปี้เทนไป2เม็ดก่อน
1: 2เม็ดเท่านั้นล่ะค่ะแม่
0: ก
1: ิน
0: ซํานั้นแล้วเลยก่อนอาหารตอนเช
1: ้
0: ากินข้าวเช้าแล้วแม่กินของแถมได้บัดนี้เด้อแฮปแฮปปี้ไนท์มิกไนท์ออย
1: ล์
0: ที่ผมแถมไปเดี๋ยวเป็นซอฟต์กิ้วนะแม
1: ่หรือว่าสิกินตอนแรงๆก็ได้ค่ะแม่
0: หรือสิกินตอนแรงๆก็ได้ค่ะมานั่งกัน
1: แม่น
0: นะได้ที่กันหรือกินเวลามีความปวด
1: แม่นค่ะเจ็บปวดเท่ากินได้เลยค่ะสำหรับมิกไนท์ออยล์เน
0: า
1: ะ
0: จ้ะอันสำหรับผู้ที่เป็นโรคเการูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นจีขาเข้าเสื่อมมอเข้ารัดอิมาลดกดเจ็ดอันนี้เอาสมุนไพรสามแผ่นดินไปกินได้แม่เด้อ
1: ค่ะ
0: นะฉายาสมุนไพรสามแผ่นดินบ่ได้มาเพราะโชคช่วยได้แม่มาด้วยความสามารถมาด้วยคุณภาพล้วนๆเลยสาเหตุที่เพิ่นเอิ้นสมุนไพร3แผ่นดินก็เพราะว่าใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนํากันทั้งไทยทั้งจีนทั้งอินเดียแม่ๆ
1: ค่ะ
0: เอามาร่วมกันอยู่ในตัวนี้เลยเอิ้นสมุนไพรตัวนี้ว่าเป็นสมุนไพร3แผ่นดินได้รับรางวัลสมุนไพรยอดเยี่ยม2ปีซ้อนผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนนะแม่บ่แม่นธรรมดาเด้อันนี้ตัวตึงเลยทีเดียวเลยนะครับเอาไปอยู่ไปกินกันอย่าจมว่าแต่เจ้าของปวดแข้งปวดขาปวดเหนื่อยปวดชิงอย่าจมว่าแต่เจ้าของเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นลองให้โอกาสกับสุขภาพเจ้าของเบิ่งนะเอาไปยุไปกินได้ไหมเสียงความแตกต่างฝากไว้นั่นคือน้ำไอ้คือ
1: Happy สมุนไ
0: พ
1: ร
0: ครับแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพรสาม
1: แผ่นดินค่ะ
0: จ้ะอยากได้ก็ใส่ตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหมอนเบอร์เดียวกับเชวีรูทินเบอร์เดียวกับน้ำสมุนไพรเชวีโกนะ
1: เบอร์เดียวกันกับเพจสังขาดค่ะเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เก้า0811172358สำหรับสมุนไพร3แผ่นดิน3กระปุก 1,290 บาททอกันเนาะค่ะกับผลิตภัณฑ์เควีลูทินเนาะค่ะเขายังแถมมิกไนออยอีก1กระปุกให้ไปน้ำได้4กระปุกคุณแม่
0: จ้ะสงสัยเรื่องใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุยกันยาวๆหลังไม่ได้24ชั่วโมงนะแม่เด้อ
1: ค่ะสะดวกตอนใดสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากสั่งผลิตภัณฑ์เบอร์เดียวกันค่ะแม่เบอร์9ประเดิมรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะแม่ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ
0: 0811172358ก้อนสิจากกันนั่นทิ้งท้ายไปอีกนิดนึงได้แม่เด้อสำหรับคนที่หักสวยหักงามนะมื้อนี้นั่นมีท่องเที่ยวโกลากีมาฝากพี่ฝากน้อง
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะพี่น้องทั้งจังหวัดเลยแต่ครับหาแต่เงินงอกๆโอ้ยนะย่ำบุญกระถินสิมาฮอดนะฮะจักน้อยออกพรรษาลาพระเจ้าน้อยนึงก็ไปทอดเทียนวันนั้นวันนี้ใหญ่ข้อแผ่นข้อเปาโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นพ่อบ้านสะพานเมืองผู้เป็นพ่อวัดแม่ว่าจังซี่แม
1: ่
0: นะครับอยากเห็นพี่น้องนะได้ข้อเหลี่ยมข้อใสล่องเอาไปใส่เด้อแม่เด้อท่องเทียบโกลากีนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากมาเลเซียเด้อแม่ส่งตรงมาถึงพี่ถึงน้องบ้านเฮาได้มีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหมองอื่นมีเงิน 1,000 บาทแม่ได้ใส่ท่องถึง2บาทเลยทีเดียว
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะคันมีเงิน 1,100 บาทแม่ได้ใส่ท่อง3บาทจ้ะแม
1: ่ค่ะ
0: คันมีเงินอยู่นะครับ1,200 บาทแม่ก็ได้ใส่ท่องถึง4บาทมันเด้อแม่นะมีเงินอยู่ 1,300 นี่ได้ใส่5บาทจ้ะแม่ผมมีขนาดตั้งแต่2บาท3บาท4บาท5บาทนะ2บาทนี่เหมาะสำหรับสุภาพสตรีครับ3บาทขึ้นไปเหมาะสำหรับสุภาพบุรุษอยากได้ท่องสวยๆท่องงามๆลายสวยๆลายงามๆน้ำหนักเหมือนกันกับท่องจริงนะสีสันเหมือนกับท่องจริงจังได้ตั้งชื่อว่าท่องเทียบโกลากีใส่แล้วก็ขึ้นข้อมีออร่าบ่หลอกบ่ดำจำนำบ่ใด
1: และสำคัญค่ะโชคดีตลอดปีตลอดไปด้วยค่ะ
0: ใส่อยู่บุรีรัมย์อยู่จังหวัดเลยข้อบ่แหล่จ้ะนะครับบ่ได้เกาตัวตัดเล็บดำปีบ่มีพี่น้องทั้งมือเลยเอาไปใส่เด้อ
1: ค่ะเอาไปใส่กันค่ะ
0: คุยกันกันนู้นนั่นหลังไม่เงาๆเลยพี่น้องทั้งจังหวัดอื่นก็ซื้อได้เด้บ่มันแต่จังหวัดเลยเด้จังหวัดอื่นผมก็ขายคือกันว่าถ้าพี่ถ้าน้องสั่งมาโทรมาเบอร์นี้จ้า
1: เบอร์9ประเดิมค่ะท่องเทียบโกลักกี้ค่ะโทรมาได้เลยค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้าเอาเดี๋ยวเพิ่งเวลาอะไรหลังจากจอมอจันทร์เข้ามาบ่จะไกลจากหน้าเวลาทางมาไหลบ่จะไกลพวกบ่จะเวลาหน้าหนึ่งจนมากขอบคุณขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่เกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ตอนต้นจนนอดช่วงท้ายปลายดอแด้แม่ลูกเจ้าออกรายการไปแล้วคุณพ่อคุณแม่สงสัยเรื่องใดอยากสอบถามเรื่องหยังหรือสิสั่งผลิตภัณฑ์ยังสามารถโทรหานุ่มนั่นใบมอนได้24ชั่วโมงจ้า0811172358ผลิตภัณฑ์ทุกตัวสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายแม่นอีแม่สิสั่งท่องหอดหาบาทก็บ่ต้องจ่ายกับผมเด้อมือนี่รอ 2-3 หมื่นสินค้าหอดมือจังจ่ายเงินหาบาทง่ายๆจังซั่นโอ้หานุ่มนั่นไปมันเบอร์นี่จ้ะแม่
1: 0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358อยู่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนจะเก็บจะไข่จะจนมืออื่นเวลาเก่าพอๆกันไหมมือนี่นั่นกระหม่อนไปแล้ว
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะเอกนิตินำ3กระทรวงรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะอย่างอบอุ่นย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตหลักยานยนต์แห่งอนาคตนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับมิสเตอร์อากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทยญี่ปุ่นการหารือมุ่งส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยโดยไทยพร้อมรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมควบคู่กับการขยายความร่วมมือด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจและต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปต้องไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์หลังเครือข่ายเกษตรทางเลือกประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือให้รัฐบาลถอนเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่1991ออกจากการเจรจานายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรทางเลือกประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจาFTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบ
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817 056-0777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร081836
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดีลูกทุ่ง

คุณผู้ฟังพี่น้องปองไปเทบันเฮาให้พี่น้องจำไว้เสมอเลยครับเจ้อว่าเฮาเป็นคนไทยจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่เฮาเป็นคนไทยคือกันจังได๋อย่าสมินสาบกุยกันอย่าเกลียดอย่าสร้างให้พวกเฮาหักแพงกันไว้ตุ่มโฮมกันไว้ให้พวกเฮาสามัคคีกันไว้คือจังข้าวเหนียวหนึ่งไม้จิระเพศแตกหม่างคือจังน้ำถือข้าวเหนียวให้พวกเฮาสามัคคีกันไว้คือจังฝนเสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลลงห่มอยู่บ่งเดียวเด้อครับเด้อสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งกับพ่อใหญ่บุญนาคฟังเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆต้นฉบับจากศิลปินผู้ทรงคุณค่าหลายผู้หลายคนหลายท่านด้วยกันนำมาสังสรรค์ปันสุขให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำในรายการสวัสดีลูกทุ่งพอๆกันมองเก่าเวลาเก่าคนผู้เก่าฟังเพลงเก่าๆนำกันนี่แหละผมมีเพลงเพราะๆพร้อมกับสาระน่ารู้แล้วก็ช่วงหัวรอต่ออายุนะครับมาเล่าสู่พี่น้องปองไปแล้วก็ได้ให้ทุกคนนะครับได้มีความรู้เกิดจากการฟังผู้นั้นเว้าเบ่งปันประสบการณ์เกิดพี่น้องได้มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในการประกอบอาชีพในเฮ็ดไร่เฮ็ดนาปลูกอ้อยปลูกมันหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจในคุเรื่องของพี่น้องนี่แหละในการของเฮานะครับมีหลากหลายสาระสำหรับเขาก็กันไปรวมกับการฟังเพลงนะครับซึ่งก็ของติดไม้ติดมือของปยุพุทธนาคามีหลายอย่างด้วยกันนะครับเรื่องเกินในพี่น้องได้หูกันในช่วงแรกบอสิเป็นสมาร์ทดาโนนะครับวิตามินอาหารเสริมพืชสูตรจมคนฉีดปรับปรุงเข่าต้นเข่าโตเร็วแล้วก็ป้องกันไม่เข่าเกิดโรคป้องกันว่าให้ศัตรูพืชมาทำลายบำรุงเข่าเม็ดเข่ามันสีอวบสีตรงนะครับน้ำหนักดีก็ยังมีจุลทรีย์โพไบติกสลับทันที่จะนำไปใส่ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงบูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไปหยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้มันกินหรือว่าคุกกับพวกข้ามไปเข่าหัดเพื่อหัดหยาวัวควายสลิดของท่านได้กินก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ว่าเป็นโรคขาดสารอาหารว่าเป็นโรคคีโตซีดป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆหรือมันเป็นแล้วก็นำไปฟื้นฟูมันจะทรงวาดทรงอาการไปกินอาหารได้ท่านใดที่มีการเป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับพยุพุนากับมิโตซอยกระปุกละหาร้อยเก้าสิบโตสังเอาบ่มีเฮียไม่แห้งเด็ดเหนือไม่ลาปวดเชียงปวดขามื่นซาขาลอยโรคเก่าเข้าบวมหรือว่าหนามืดตาลายเหมือนสิเป็นล้มเป็นแรงกับบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนบำรุงร่างกายสูตรแพทย์แผนไทยถ้ามีการเกี่ยวกับการเป็นโรคลิซิลุงทวานกะกระปุกละ350โทสั่งกับพยุพุทธนาคได้ท่านที่ชอบดื่มกาแฟมองหากาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟก้าวดีมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมอยู่14-15ชนิดนี่แหละเอาไปชงดื่มหรือเพื่อเป็นการกำจุนชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีกาแฟสำหรับผู้ชายโดยตรงเลยกล่องละ500บาททั้งหมดทั้งมวลนี้คือของติดใหม่ที่เมื่อจากยานาคนะครับมาตอบมาฝากในด้านพี่น้องกำจับทุกท่านนำไปใส่ไปสอยสนใจพิธภัณฑ์ตัวไหนหยิบตัวสับมากิ่งกลางถึงพระเยบุตรนาคจะเป็นหน้าใหม่หลังใหม่ก็ได้091-828-0039 091-828-0039ครับเอาละช่วงนี้พวกเข้าสู่ช่วงของความบันเทิงผมเลือกเพลงนี้ให้พี่น้องได้ฟังกันเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้หลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยฝั่งน้ำท่วมนะจากสอนยิ่งศรีประจวบนะครับแล้วก็ตามไปด้วยคอยน้องทั้งคืนนะครับน้องวอลงมาหาไอ้จักเถื่อนัดเดี๋ยวบ่มาจักเถื่อย้อนว่าติดฝาติดฝนน้ำท่วมจังหากนะครับจากนพพรเมืองสุพรรณช่วงนี้2ความม่วนจาก2ศิลปินครับ

0: ี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทําให้สัตว์น้ําหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ําให้สัตว์กินน้ําไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมื้อนั้นน้ําไปใส่ได้เด
0: ้อไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
3: บาดโหนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
1: นี่แหละปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนกูยางกูแนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูมูเถดูเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039
4: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
5: สวัสดีครับคุณตา
4: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
5: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
4: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
5: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
4: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําฮ้อนนั่น
5: แม่นอยู
4: ่อื้อ
5: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
4: ว่า
5: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
4: แม่นบ่
5: อีแม่อยากให้ตากินของดี
4: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
5: เนี่ย
4: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
5: ฟังก่อนแน
4: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
5: ฟังกันแน่ว้าวน่ะ
4: ฟังหยังอ่ะ
5: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
4: เท่าใดนะ
5: 145บาท
6: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
7: พูดถึงกาแฟเกาดีล่ะครับก็กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มกว้างที่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็ผู้ที่เพิ่นมองหากาแฟที่มีส่วนผสมด้วยสมุนไพรเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไปชงดื่มดื่มว่าเป็นการค้ำจุนชีวิตนี่ก็ขอบพระคุณนะครับคุณผู้ฟังพี่น้อง นะได้โทรสั่งกาแฟก้าวดีกับพญาบุตรนักนะครับบอกว่าสิเป็นคุณแม่จำปาจากอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าจะเป็นคุณแม่แชล่มเย็นประโคนทางบ้านศรีบุรพาสี่เหลี่ยมประโคนชัยนะครับอันนี้เพิ่นก็สั่งเพิ่มอีกนะสามหอนะฮะก็ขอบคุณยางหองคุณแม่น้อยจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมากาแฟก้าวดีเด้อยานาคสันอ่ะก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนพญานาคชอบดื่มกาแฟนะครับผมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะหรือว่าจะเป็นคุณพ่อสุนทรจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็กาแฟก้าวดีอ่ะพี่น้องผู้ใดที่อยากจะดูแลสุขภาพนะครับเลือกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมสมุนไพรนะครับก็เป็นกาแฟก้าวดีดื่มเพราะเป็นการคำจุดชีวิตอันนี้บ่แม่นยารักษาโรคเด้อเกิดโรคไข้ไข้เจ็บนะครับจะมาดื่มกาแฟเพื่อรักษาโรคบ่ได้ถ้าดื่มเพราะเป็นการคำจุดชีวิตเจ้าของเป็นเครื่องดื่มเหมาะสำหรับท่านที่ชอบดื่มกาแฟคอกาแฟมองหากาแฟเพื่อสุขภาพก็นี่แหละกาแฟก้าวดีห่อละ145บาทนะครับห่อหนึ่งมีอยู่20ซองนะซองละ1แก้วเท่านั้นเองนะครับโทรสั่งกับพยาบุญนาคได้0918280039ครับส่วนพี่น้องไทยบ้านเฮาผู้ใดมีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหี่ยวดูดูกลางคืนกระดูกมาเหี่ยวดูจนบ่ได้รับที่นอนปวดจังคักพี่น้องครับเวลามาเหี่ยวนี่เหี่ยวบ่สุดเหี่ยวกระปิดกระป่อยกลางเว้นก็บ่ใช่ย่อยเด้ฉะนั้นอย่าไปนอนกอดโลกไว้นะครับสตุงสตางค์กับพ่อมีเกียรติเงินประจำตำแหน่งเงินเดือนเงินดาวบางท่านก็ได้รับ2เด้งเด้สวนำแล้วก็บวกพิการไปพร้อมกับเกียรติสตุงสตางค์มาสื่อเอาตัวซอยกับพยาบาลดักนะครับไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากกับกระปุกละ590บาทเท่านั้นเองนะถ้าอยากเห็นผลชัดเจนก็2กระปุกต่อ1แต่ว่าสตุกสตางค์บ่พอก็เอากระปุก1ไปก่อนนะครับโทรบอกพยาบาลดักส่งให้เด้อหรือผู้ใดมีอาการเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงเด็ดเดือยไม่ล่าอ่อนเปียกแห้งปวดเจ็งปวดขามึนซากคาลอยโรคเก่าเข้าหยะนะครับออกค่อนตามเนื้อตามตัวบางทีก็เหมือนสิเป็นลมเป็นแรงเลือดลมไหลบ่วัวบ่ดวงจังซี่น่ะคุณผู้ฟังปรับปรุงร่างกายหักเจ้าของต้องบ่แง่งเจ้าของอย่าปล่อยเป็นภาระคนอื่นนะครับก็โทษสั่งสมุนไพรบำรุงร่างกายกับพยาบาลหนักได้นะกระปุกละ350บาทเท่านั้นเองย่าพ่อย่าแม่นะครับเถาเอ็นอ่อนนะก็โทรศัพท์พยุพนากะ0918280039นะครับก็ขอบพระคุณคุณแม่สวงบ้านกระสังอำเภอเมืองจังหวัดปรีรัมย์นะครับเถาเอ็นอ่อนนะครับสั่งเพิ่มไปอีก2กระปุกนะครับขอบคุณยังหวังคุณแม่ยูนจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กระเถาเอ็นอ่อนนะครับ1กระปุกขอบคุณครับแล้วก็คุณแม่สำเภาทองบ้านขีตุนตำบลโคกกลางอำเภอลำปีมาดอันนี้สั่งไปให้กับคุณตานะครับ1กระปุกอ่ะพี่น้องสนใจโทรสั่งเถาเอ็นอ่อนกับพยาบุญนักเด้อ0918280039นะครับส่วนพี่น้องที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าโอ้ขอบคุณยังห้องเลยนะครับคอยบ่อยากให้เขาเป็นโรคเนี่ยนักเอ้ยได้ยินเจ้าว่าฝนกระตกน้ำกระท่วมย่านมันเป็นโรคย่านมันเอาพวกเปี้ยพวกวงพวกนอนเนี่ยมาระบาดได้ต้นเขาเขาจะไปฉีดบำรุงสร้างพุ่มกุกันให้ต้นเขาแข็งแรงสมณโนชุดหนึ่งได้ยานาคเด้อสันนะครับชุดหนึ่งนี่ได้2ขวดเนี่ยแม่แถมชนิดผงใส่ฟีทันที่เด้กิโลหนึ่งราคา350บาทอันนี้บ่ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเฉพาะสมาร์ทนาโน2ขวดแค่ 1,000 บาทนะครับไปฉีดบำรุงต้นเข่าแล้วก็ฉีดสร้างภูมิกันต้นเข่าป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆใบยิกใบดังใบงอใหม่ข้อร่วงหักข้อร่วงหักเน่าข้นเน่าใบเหลืองหรือจะเป็นศัตรูพืชอย่างสิล่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นบำรุงป้องกันหรือผู้ใดต้นเข่าถูกน้ำท่วม นะครับมันเสื่อมสภาพเด้พี่น้องครับสภาพต้นเขาเตเสดิไปตลอดบ่นอซั่นเอานำไปฉีดบำรุงเพื่อเป็นการฟื้นฟูให้มันได้แร่ธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมแร่ธาตุสารอาหารนะครับทั้งอาหารหลักอาหารรองนะครับให้มันฟื้นขึ้นมาได้ยะแม่เด้อนั่นแหละมันสิได้ออกห่วงห่วงยาวเม็ดขาดกนะครับเม็ดรีบมันสิบ่มีมีก็มีหน่อยทุกเม็ดมันสิอวบสิตรงน้ำหนักดีขายค่าดีอ้าวโทษสั่งพยาบาลนักชุดละ 1,000 บาทเท่านั้นเองพูดถึงสมณโนราอาขอบคุณคุณแม่คำพองอยู่ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกเก่าแล้วปีที่แล้วเราเพิ่นได้ไปใส่ปีนี้ก็ใส่

เบอร์นั้นเบอร์นั้นโทรว่าก็เพิ่นให้เพิ่นได้หูจักคุณเคยกันนี้นะครับสำหรับพญายุทธนี่คุณเคยกันแล้วว่าซั่นเพิ่นก็ได้โทรมาเองส่งให้เรียบร้อยแล้วย่าแม่ขอบคุณเด้อหรือว่าจะเป็นคุณแม่ยิงนะครับจากลำนี่อยู่ทั้งบ้านสนวนอำเภอห้วยราดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่สิสุดได้นี่สร้างให้เจ้าของน้ำแน่แล้วก็ให้พี่น้องน้ำแน่นี่นี่นี่นี่โอ้ขอบคุณเด้อครับเด้อนี่เป็นภาระแทนพญาบุตรนาคแล้วอโลโปข้าวบอกพี่บอกน้องนะครับฮัลโหลพี่น้องแท้บ้านเฮานี่อย่าลืมเด้อสมณโนพญาบุตรนาคก่อยใส่แล้วได้ผลดีเข้ามันเต็มห่วงเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำหนักดีนะครับใส่น้ำข่อยเด้อนะครับขายในราคาดีกว่าหมูเด้อนี่นี่เพิ่นเป็นกระบอกเสียงพญาบุตรนาคนะครับเอาเจ้าสั่นเจ้าสั่งให้ข่อยนำได้เพียงบ่ยากข่อยสั่งให้เองก็ได้นะครับนั่นเพิ่นก็เป็นพระให้ขอบคุณเด้อยะแม่เด้อหรือจะเป็นคุณพ่อณรงค์ชาญห้วยราดติก็คือกันนะครับได้ยินว่าพี่น้องทั้งห้วยราดติเออใส่แต่สมณโนพญาบุตรนาคตัวเดียวเอาไม่ข่อยอยากชุดนั้นยายนาคว่าซั่นส่งไปแล้วรับเรียบร้อยแล้วโอ้หลายผู้แล้วคนนะครับขอบคุณยังหองนะครับพี่น้องบองโอนผู้ไปยะตาแซมไซสะสะได้ยืนนะอกกมัดของยืนนี่เฮ้ยเปรอปิดประจํานะครับหลายผู้แม่มนก็เหมือนกันนะแม่มนทางผมขออภัยนะครับชื่อจําชื่อบ่ได้ทางปราสาทอําเภอบ้านด่านนะจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็ใส่ปิดประจํานะครับเด้อเอาละพี่น้องครับเด็กว่าเด็กไข่เด็กหมูเด็กเป็ดเด็กไก่กุ้งหอยปูปลาช่วงนี้เป็นช่วงที่ระมัดระวังเป็นพิเศษเด้อนะครับช่วงหน้าฝนนี่งัวไข่ของเฮานี่เป็นโรคง่ายเด้บ่ว่าสิเป็นไข่ขาแข็งไข่สามมือหรือจะเป็นลำปีสะกีนนะครับหรือว่าจะเป็นโรคปากเปื่อยท่อเปื่อยนี่ปากเปื่อยท่อเปื่อยระมัดระวังพี่น้องในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่นะครับมักจะเปลี่ยนเด้ปากเปื่อยเถ้าเปื่อยก็ต้องระมัดระวังแต่พี่น้องมีจุนซีโพใบตีพระใหญ่บุญนาคไว้นี่สบายใจนะครับบำรุงบำรุงบำรุงนะครับเพียรเทมันอ้วนทวนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสั่งปุ้งกันบ่ให้มันลดมันย้อนบ่ให้มันอ่อนแอปุ้งกันมันที่เข้มแข็งตลอดต้านเชื้อต่างๆมวยก็สู้ร่างกายได้ง่ายถึงมันเป็นก็นำไปให้กินแบบเข้มข้นจับให้จับกอกฟื้นฟูสุขภาพให้มันทรงวาทรงวากันไปกินอาหารได้นะครับนอกจากนั้นเป็ดไก่ก็ใส่ได้เด้อช่วงหน้าฝนก็บ่ใช่ย่อยเด้เป็ดไก่ก็ได้เป็นโรคเด้โรคเดียวก็เส้นเกี่ยวกับระบบหายใจเวลาหายใจนี่จะคอแขกคอแขกนะครับน้ำมูกก็ไหลบางโตตาตูบตาโปเด้ตาตูบตาโปเป็นโรคฝีดาษบางตัวก็เป็นโรคฉี่เขียวฉี่เหนียวติดก้นนะครับนี่พี่น้องเลี้ยงไก่จะเป็นไก่บ้านไก่พันธุ์นะครับพันเนื้อพันไข่มูดีใส่ได้หมดนะครับนำไปเขาจินผสมน้ำขีดหาดตามคอกตามพื้นดินบ่ให้มันเกิดโรคต่างๆระงับจับจั่งเชื้อต่างๆเฮ็ดให้มันคอกสะอาดเป็นคอกที่มีอากาศกับบ่เสียกินกับบ่มีจังซี่นะคุณผู้ฟังนะครับซอยซะเดียวกับพี่น้องมีภูมิกันป้องกันบ่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆนะครับไข้หวัดนกจังซี่ล่ะหรือแม้แต่ทางไก่ตีไก่ส้นนะครับบำรุงเป็นประจำมันแข็งแรงดีตัวเวลาไปตีไปส้นนี่นะครับกำลังบ่ตกเด้ฟังมันตีแต่ละครั้งแต่ละที่อู้ยดังปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับพุ่นครับเออประกอบกับเสียงเสี้ยของพี่เลี้ยงน้ำพุ่นเด้เออนะครับกำลังบ่ตกเวลาส้นแล้วบันนี้ก็เอามาฟื้นฟูนะครับด้วยการใส่จุลินทรีย์แบบน้ำสักหนึ่งส่วนแบบผงสักหนึ่งส่วนเติมน้ำลงไปสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็บานิกาเอาสลิงมาดูดชี้ตรงปากให้มันกินย่ามือเสาร์กังเว้นกับย่ามแรงโง่เป็นการฟื้นฟูร่างกายให้มันกลับขึ้นมามีเหี้ยมีแห้งคือเก่าแล้วก็เอาสำลีไปสุบน้ำไปเช็ดตามงอนตามหน้าตามตามันตรงไหนเป็นบาดเป็นแผลนะครับมันสิเป็นการล้างทำความสะอาดป้องกันไม่ให้ติดเสื้อป้องกันไม่เกิดโรคบาดแผลที่มันเป็นก็ค่อยยุบก็ค่อยหมาดค่อยแห้งตัวละกำลังกลับขึ้นมาคือเก่าแถมมีภูมิกันป้องกันไม่ให้ติดเสื้อกระดูกต่างๆได้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ใส่ได้เด้อย่าพ่อย่าแม่พี่น้องบองปอโอนปุไปตาแซมไซ
ผู้ใดเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็เอาไปใส่นะครับพูดถึง

0: จุนซีโพไปติพยพุทธนาคดูขอบคุณนะครับคุณพ่อแสวงจากโคขามนนสมบูรณ์นะครับนี่นอกจากใส่เจ้าของแล้วก็ยังบอกลูกเต้าหลานเลนใส่น้ำล่าสุดที่ก็สั่งให้ลูกเต้าหลานเลนญาติพี่น้องว่ามันเป็นขาแข็งขาอ่อนเพิ่นว่าลำปีใส่กินพร้อมพูดถึงลำปีใส่กินของเพิ่นนี่นะครับเป็นเต็มตัวเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นดาวกระจายเลยนะครับนี่เพิ่นไปใส่เกี่ยงมันร้อนแล้วนะครับเกี่ยงมันร้อนแล้วก็บัดนี้อ้วนตวนสมบูรณ์พอขายได้เพิ่นก็ขายเลี้ยงไว้ขายตัวง่วงข้อยเพิ่นว่านะครับไอตัวไว้พันก็มีตัวไหนสมบูรณ์อ้วนทวนได้ราคาดีในห้อยมาให้ราคาถูกใจก็ขายปล่อยออกไปเลยนี่ก็ได้ราคาสูงเลยล่ะข้าวเดียวนะครับได้กำไรเกือบหมื่นเมียมีที่ไหนพูดว่าขอบคุณเด้อเฮียพอแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณพ่อบุญชมสุยลำนี่จากกับเพื่อเราไปมาจังหวัดวิลำอันนี้ลูกค้าครับไปจำพยพนาคือกันนะครับมีหน่อยผลกระสังดิบางที่เลี้ยงไปเลี้ยงไปนะครับอ้วนตวนสมบูรณ์แข็งแรงเพิ่นขายเหลืออยู่โต2โตเพิ่นก็ไปให้กินนะฮะกินประจำกินตลอดใกล้สิหมดก็สั่งเพิ่มจังซี่น่ะนะฮะเฮ็ดให้เพิ่นสบายใจง่วงก็บ่เป็นนั่นเป็นนี่นะครับแล้วก็อ้วนตวนสมบูรณ์นะครับที่ระงับกินเหม็นแน่ฉีดไล่มัดไล่ยุงแน่ซี่นะครับโอ้ขอบคุณนะครับเด้อหรือว่าจะเป็นคุณพ่อชอมทางตะโกรีอำเภอพระพาชัยจังหวัดวิลามก็ขอบคุณนะครับกับ1ชุดด้วยการคุณพ่อฉลองจากอำเภอพิมายนครราชสีมาก็1ชุดนะขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรสั่งได้นะครับชุดละ 2,000 บาทนะลงทุนครั้งเดียวใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกโตแล้วก็ทุกช่วงอายุจะเป็นพอพันเมพันง่วนน้อยหรือว่าหมูเมลูกอ่อนเมทองเมม่านก็ใส่ได้ไก่ตีไก่ส้นไก่แก่ใส่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนกกระทานกกระจอกเทศจังสิได้ปึ๊ดกูดูฟังขันพี่น้องก็ไปใส่ขันพี่น้องบ่ไปใส่ก็บ่ได้แหละเนาะหรือเลี้ยงกุ้งหอยปูปลานี่ก็ช่างบกก็ช่างน้ําจังสิได้เบิดอ่ะกูดูฟังนะครับกินบํารุงกินกันจิแจเสริมเพิ่มกันพี่น้องผู้ใดมีนี่มันเป็นการทําให้ท่านได้เกิดความรู้ทักษะในเรื่องของการดูแลแล้วก็สามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเจ้าของได้ทันท่วงทีน่ะเพียงมีไว้นี่ใส่ได้กับสัตว์เลี้ยงนะครับให้กินก็ได้แต้มท่าก็ได้พ่นไล่มัดไล่ยุงก็ได้นะครับคุณผู้ฟังชุดละ 2,000 บาทโทรสั่งได้นะที่091-828-0039ครับ091-828-0039จะโทรหน้าใหม่หลังใหม่ก็ได้นะครับให้พี่น้องสะดวกก็โทรสู่ทางหน้าใหม่ก็ได้นะครับ091-828-0039นะครับสะดวกหน้าใหม่โทรเข้ามาได้เลยหรือว่าสะดวกกระโทษหลังใหม่ก็ได้นะครับ091-828-0039เด้อ
1: ไม่ซ
0: ื้อหยังก่อนพอมีคนสีขาว
2: สวัสดีครับยินดีนั่งรับสายครับ
3: จะว่าจะสั่งไอ้ยามให้หมูเลี้ยงหมูอ่ะ
2: เลี้ยงหมูคุดหายบ่หรือว่า
3: เลี้ยงหมูถ้าเลี้ยงหมูไม่ได้นั่นเยอะหรอก 4-5 ตัวอย่าอยากได้ยาที่ว่า
2: เอาไปบำรุงใช่ไหม
3: จ้า
2: ครับชุดละ 2,000 เด้อชุดหนึ่ง 2,000 บาท
3: จ้า
2: ใส่น้ำจะร้อนทั้งนี้ได้ผง2ซอง2กิโล
3: จ้า
2: เก็บเงินไปทางก็ส่งฟรี
3: จ้า
2: อาจารย์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรเนาะ
3: ชื่อมวนกะจีฟ้า
2: ชื่อแม่มวนใช่ไหม
3: จ้าแม่มวนกะจีฟ้า
2: พระจีฟ้า
3: จ้า
2: ขอไข่ขอไข่สรีใช่ไหม
3: จ้าก
2: ะจีฟ้าบ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร
3: ่บ้านเลขที่48หมู่2
2: บ้านอะไรเนาะ
3: บ้านตะแบก
2: ตำบลครับ
3: ตำบลสูงเนิน
2: อำเภอ
3: ละสัง
2: บุ
3: รีรัมจ้า
2: โทรใช้บุนี้เนาะ
3: จ้า
2: แม่เคยใช้หรือยัง
3: ยังไม่เคยใช้ได้ยินประกาศในทีวีก็เลยอยากลอง
2: ครับครับก็ไปใช้เยอะอยู่ผมมีวิธีใช้สุกไปด้วย
3: จ้า
2: ตกน้ำไม่กินใส่เท่าไหร่กับพวกอาหารก็ดูเป็นข้อๆล้างขี้ล้างเยี่ยวแล้วก็ฉีดระงับพวกกลิ่นเหม็นจาบเหม็น ขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่พวกนี้น่ะล้างได้งับได้นะครับฉีดไล่พวกแมลงวันด้วยเดี๋ยวผมจบพิธีไปด้วยลองอ่านดูเด้อไปเจอกันในทางเพิ่มนะครับเดี๋ยวผม
1: โอ้ยเอิงนามสกุล
4: โอจันทึก
1: โอจันทึกบ้านเลขที
4: ่89
1: หมู่ที่เท่าไหร
4: ่หมู่หมู่8
1: บ้านล่ะ
4: บ้านบางโก
1: ตำบล
4: ดอนเมือง
1: ดอนเมืองอำเภอหนองบุญมากบ่
4: อำเภอสีคิ้ว
1: อำเภอสีคิ้ว
4: สีคิ้วโคราชนี่แหละ
1: โคราชเอาคุณพ่อเอาไป 3-4 รอบไปเลย
4: เอาไปทั้งมาทั้งหลายแล้วทางไหนเข้าเมืองไปแล้วบ
1: ่คุณพ่อใช้คนเดียวหรือแบ่งคนอื่นใช้ด้วย
4: ผมใช้ที่ทางมาผมใช้คนเดียว
1: บอสเที่ยวนี่นะจะแบ่งให้เขาหรือว่าใช้คนเดียว
4: ใช้คนเดียว
1: สร้างงานกับอันตรายเดี๋ยวผมส่งให้ราคาเหมือนเดิมนั่นแหละเบอร์โทรใช้บนนี้เนาะพ่อเนาะ
4: ฮะ
1: เบอร์โทรใช้บนนี้เนาะที่โทรหาคุณพ่อคุณพ่อเอาชวนซีนี่คือคุณพ่อ
5: แข็งจันทร์ผมสกุล
1: บ้านเลขที
5: ่141
1: หมู
5: ่6ตำบลกุดชุ่มแสง
1: ตำบลกุดชุ่มแสงแม่นบ่
5: อำเภอหนองบ่อแดงเทพผม
1: เบอร์โทรกับเบอร์นี้ที่โทรหาผมเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ชุดหนึ่งยาย 2,000 บาทบ่มีบวกมีเพิ่มดอกยืมเงินไปทางเดี๋ยวผมส่งให้มื้อนี้ล่ะอาจจะถึงมื้ออื่นหรือมื้อฮื้อก็ได้อยู่ปลายทางเด้อ
5: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมอ่านวิธีใส่น้ําล่ะ
5: จะที่อ่านว่ากัน
1: นั่นล่ะส่งไปพร้อมกันนั่นล่ะ
5: พี่วามก็เคยใช้อยู่กะทีคันคือเก่ากะที
1: นั่นล่ะนั่นล่ะเคยใช้ก็ยังดอกสามีล่ะ
6: โอ้ยโอ้ยคือกุ้มเด้กุ้มๆตายตายงัวควายข่อยก็เป็นจังซี่เนาะ
7: มันเป็นจังได๋ล่ะยาย
6: นี่แล้วตุ้มเต็มโตเลยแล้วตุ้มหน่อยตุ้มใหญ่ๆก็มีตุ้มที่แตกแล้วก็ไหล
7: บ่ยากบ่ยากนี่ใส่ไบโอซิลิคอนสูตรเลี้ยงสัตว์พ่อใหญ่บุญนาคเอาไปแต้มไปทาผสมน้ำให้กินน้ำก็ได้เด้อตุ้มกะสิยุบแผลกะมาตกสะเก็ดงัวควายกะกินยากินอาหารได้คือเก่าใส่กับหมูเป็ดไก่ได้คือกันโทรบอกพ่อใหญ่บุญนาคส่งให้เลยเบอร์0918280039 0918280039
8: อ
7: ัน
8: นี้คองเสียกกะ
9: คองเสือก
8: จ้ะนี่เพิ่นผูกไว้แล้วนี
9: ่
8: จะคิดเป็นหันนี่เพิ่นคอง
9: เสือกคองเสือกล่ม
8: จ้ะ
9: คองเสือกล่มมันมีห้อยแตกห้อยบวมห้อยหยังหม่องใดบ
8: ่มันก็บวมนี่จ
9: ้
8: ะ
9: อ๋อบวมขาบวมนี่แม่นบ่
8: จ
9: ้
8: ะ
9: โอ้
8: อันหมออันทุกคนมาสีพระตาตาโนเอียงมันลดอันนี้มันลดเลยจ้านี่มันลม
9: เยอะสองมันก็ฟื้นฟูคืนฟูว่าหยากเหรอครับ
8: แต่ทั้งมันให้เพิ่นมาเป่าให้น้ำมัน
9: ครับว่าเป็นหยังก็ใช้อยู่ทาง
8: นั่นแหละก็สิอันเศร้ามื้ออื่นนี่ล่ะเพราะว่ามันก็ครบอาทิตย์คนแล้วนะก็กะบ่อย่างนี้ดอกก็ว่าเกรงใจเพิ่น
9: ครับครับบ่เป็นหยังดอกต่างคนต่างซอยเอาอานาจิตโตดีมันสิซอยลดการอักเสบในตัวพร้อมแล้วก็ฟื้นฟูในตัวพร้อมตัวนี้กะจีบ่มีห้อยบวมบ่บวมเนาะรถอยู่เนาะ
8: รถอยู่จ้ะอันนี้หมู่บ้านนี่หมอกับมาพากันมาดึงอันนี้ขึ้น
9: อือ
8: เพิ่นกับ
9: ขาเพิ่นตีงเลยบ่เอาขึ้น
8: บ่จ้ะเพราะว่าต้นนี่มันกะหักเนาะต้นขาหลังนี่สิบ่อันบ่อยากจังเลยเพราะว่าเพิ่นนอนทับอยู่นี่4มื้อ5มื้อนี่แล้วตะกี้ตีงได้อยู
9: ่อืออ
8: ันโยกับเพิ่นกับมุนไปรอบนั่นล่ะ
9: น้ำหนักหลายพ่น
8: น้ำหอยเพิ่นกวดนี่เพิ่นเด็กลูก
9: น้ำเขากินยังไงน้ำ
8: น้ำก็เอาใส่กะละมังให
9: ้หิวนหิวน้ำบ่นั่นน้ำยาป่าเด้บางทีมันเอิ่นกินน้ำบ่ได้เด
8: ้สบายย้ายมากะเทเหรอ
9: บ่เพิ่นหันหิวน้ำมั่งหันเพิ่นหิวน้ำเพิ่นหิวน้ำ
8: ยาก็ให้กินแต่ดึกๆคุณอันเอายาน้ำเดินบ้านมันล่ะ
9: กินปกติยากินปกติเน
8: า
9: ะ
8: เก่งจ้ะ
9: เออ
8: ว่าหยังม่วนๆใส่ไปตาลซ่อนที่หยัง
9: โอ้ยงัวงามตัวนี
8: ้โอ้ยว่าสิซื้อมาแง้มคักๆกันแต่มันซื้อมาปัวเนาะสะดอก
9: ล่ม
8: เอามาปลูกไว้สิแม่นต้นนั้นมาดมกันหรือจังได๋หลังว่าก็สิบ่เป็นเสียกแง่
9: เออ
8: นูพร้อมมาหน่อย
9: ท่านนี่มีลูกกับพระเทือแม่นบ
8: ่บ่จ้ะบ
9: ่โอ้งัวงามซ่ำ มาว่าเป็นยัง
8: แต่ว่าสิซื้อมาแย่งคักน้อยหลังจะมัน
9: เ
8: ออตัวคักน้อย
9: เข้ามาไล่เป็นไหน
8: อันซื้อมาช่วงสองจ้ะ
9: โอ้ตัวงามสมต้นนั่นเด็ก
8: ต้นนั่นมันจะซื้ออันมาแต่คนบางท่านได้ราคาถูกแต่มันจะซื้อมาช่วงสองคือกันตลาดทอนทอนแล้ว
9: ตรงคืองามแต่คือที่ว่าซื้อมาซื้อมาซื้อไม่ถืออยู่เด้
8: อ
9: ัน
8: ก็เนียนแข้งดูแต่กี่มันบ่ถึงตอนนั้นตอนนั้นแต่ว่าฝนเพิ่นบ่งามปานใดแต่ว่าสีเ
9: พิ่นได้อืมถ้าขอฟื้นฟูกับตัวนี้ล่ะมันสิซอยเกี่ยวก็พวกกล้ามเนื้อในตัวเด้อลดการอักเสบในตัวละก็ให้กับ
8: เออแล้วตะกี้เพิ่นก็บ่แนะนําเนาะพวกเพิ่นมีเบอร์โทรเพิ่นก็บ่แนะนําก็มีแต่เอาอันหมอนยายว่าสิเซาสีดแล้วอย่าว่าสิซอยแล้ว
9: ผู้ใดแนะนํานี
8: ่อันนี้บ่จ้าตาพระเจ้าฟังวิทยุ
9: อืม
8: อันว่าจุกกับไปเอามาเห็นมันกินนะเป็นน้ำกูก็สร้างมาให้มันกินอยู่คนละมันมียาคุณพร้อมมาสั่นไปเอาอันนี้น้ำหัวผู้ซอยเพิ่นอันเบอร์โทรนั่นคนเป็นผู้โทรให้มูนนะยาอันยาล้ำปียายังเพิ่นก็เป็นผู้โทรให้มู
9: เออเออมันมีเฮือนหลังหนึ่งอยู่ที่กลางบ้านเขาเจ้าใส่ตลอดเด้ที่ร้านขายกับเขาไหม
8: เออแม่นแม่นผู้นั่นละนั่นละ
9: เขาใส่มาโดนเหรอได้นั่น
8: เขาเท่าเล่านั่นเป็นผู้อันเมื่อวานนี่แล้วมาซอยขยุ่งขึ้น
9: โ
8: อ้ก็เลยไปนั่งเบ้าอยู่พุ่นว่าสุกกับอันหมักมันกินเป็นหยังมือซันยามันดีอย่างนี้ข้าเจ้าเบ้าคือเป็นตะดีว่ากูกับกินอยู่พันวานมันก็อยากลุกอยู่ได้คุณหมอ
9: ตอนนี้มันบ้านเฮาสิเอิ้นน้ำมักคือซื้อแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นงานวิจัยเขาเรียกโปรไบโอติกต่อฟื้นฟูโดยตรงเลยพวกงอนลมว่าหยังเอาว่าหยังก็ซ้ำนี่น่าที่ห้อยบวมห้อยหยังบวมมีก็โอเคล่ะ
8: มันอยากลดแต่หมู่บ้านหมอกันตั้งตําให้แล้วอันเพิ่นมาสิถ่ายแค่นึงก็ว่ามันยืนได้ก็ว่ามันไข
9: ้
8: เนาะก็บ่โทเอิ้นเพิ่นอีกก็เอาพอใจมาเป่าให้ตะกี้มันไข้ขาเป็นลันอยู่นี่มันลดแล้ว
10: แม่ลูกอ่อน
11: แม่ลูกอ่อนนู่นแน่ลูกมันยังอยู
9: ่แม่ลูกอ่อน
10: ครับผม
11: ครับ
10: นี่ลูกมันยังนี
9: ่โอ้
10: แม่ใหญ่เลย
9: ตายยังตัวแล้ว
10: มันก็ตายต้น
11: สอง
10: แ
11: ม่ตัว
10: ครับลูกมันออก
11: อีกตัวหนึ่งลูกมันเพิ่งออกได้มาได้เจ็ดวันนี่แหละลูกตัวขาว
9: อาการเหมือนกันใช่ไหม
11: ก็ตายเหมือนกัน
9: อาหลังอ่อนแรง
11: ครับ
9: แม่ลูกอ่อน
10: แม่ล
11: ู
10: กอ
11: ่
10: อน
11: เนี่ย
10: ขา
11: ลูกอ่อน
9: เหมือนกันเป๊ะใช่ไหม
11: ครับ
9: โอเค
10: นี่แหละจังหวะผม
9: ตัวนี้เขาเรียกว่าโรคคีโตซิสโรคขาหลังอ่อนแรงส่วนมากจะเกิดกับวัวแม่ลูกอ่อนที่ให้นมลูก
11: เอ๊ะตัวนี้ไม่มีลูกนะ
9: ฮะ
11: ตัวนี้ไม่มีลูก
9: แต่ร่างกายอ่อนแรงไงเจ๊จักบ้านอะไรนี่บ้านยัง
10: บ้านยางครับผมมันอยู่บ้านย่างพัฒนาที่เบ็ด
9: บ้านย่าง
10: ครับ
11: เดี๋ยววัน
9: โมสิเบ็ด
10: คร
9: ับ ตำบลคือตำบลยัง
10: ตำบลบุง
9: ตำบลบุงบอก
10: ตำบลบ
9: ุ
10: ง
9: ตำบลบุงเนาะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้เด้อไปยินเลยรู้จักผม
10: โอ้ยผมฟังวิทยุทุกมือเด้อ
9: โอเคเก่งละเก่งแล้ว
10: แกงฟังทักละเอียด
9: ตัวนี้เขาจะเรียกตัวโปรไบโอติกนี่ดันลอน5ลิตรนี่เป็นน้ำดันลอน5ลิตรเห็นไหมเขาเรียกว่าโปรไบโอติกนี่ส่วนตัวนี้เป็นผงนี่เขาจะเรียกว่าซินไบโอติก2กิโลอยู่ในนี้เนี่ยนี่แหละทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้วิธีการใช้นะผมมีคู่มือให้หมดแล้วก็ทำตามข้อหนึ่งถ้าไม่เข้าใจตัวไหนค่อยโทรถามเธออย่างได้มีวิธีข้อหนึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้ค่อยอ่านทีหลังตัวนี้อย่าเพิ่งไปอ่านมันแล้วกินแล้วมันดียังไงมันก็จะมีคู่มือตัวนี้หมดนะวิธีการแรกก็คือแกะตัวนี้ออกแกะออกวิธีคุบมาต้องจับผมแกะให้เลยตัวนี้มัน2กิโลเก็บ2กิโลนี่จะเป็นผงนะเป็นผง2กิโลตัวนี้เขาเรียกว่าซินไบโอติกซินไบโอติกตัวนี้โปรอีก2อย่างก็ทำงานคู่กันเพราะมันล้มแล้วค ครับเอาตัวนี้โปรไบโอติก5ฝา5ฝานี้เทแต่น้ําเทแต่ถังก่อนล่วงใส่ถังก็ผง3ช้อนช้อนแกง
12: น้ำ1ลิตร
9: น้ํา1แก้ว
12: น้ํา1แก้ว
9: ผสมกันแล้วก็ใส่ขวดเหล้าปั๊มปากเลยออกปากเลย
10: เอาใส่ขวด
12: ปากเลย
10: ก็ได้
9: ออกเลยออกให้หมดนะแต่ละครั้งทำอย่างนี้แต่ละครั้งก็หมายความว่าตัวนี้5ฝาตัวนี้3ช้อนช้อนแกงพูนๆนะช้อนแกงครับช้อนช้อนต้มไก่นี่นะช้อนแกงต้มไก่นี่แหละ
13: ช่วงหัวหลอก

0: บ่ล่อต่ออยู่เรื่องนี้ให้ซื้อว่ามันพูดใหญ่มีโรงพักหนึ่งครับอยู่ในภาคอีสานนี่แหละมีผู้รักษาการเป็นตำแหน่งสารวัตรครับซึ่งพันยามาจากจังหวัดอยุธยาครับมาเป็นตำแหน่งสารวัตรอยู่ในโรงพักนั่นแหละหลายมือต่อหลายมือครับมันออกไปตรวจตากับลูกน้องเพิ่นตามหมู่บ้านต่างๆก็มีการประกอบอาชีพไปเห็นมองนั่นมองนี่เฮ็ดงานเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานจนกระทั่งว่าไปเห็นมองเขาขาเนื้อเถื่อนนู่นซะไปก็ถือว่าเป็นธรรมดาครับในบ้านนอกเฮาเป็นการขาเนื้อเถื่อนครับมือต่อมาก็มีการออกตรวจคือเก่านั่นละออกตรวจตั้งด้านตั้งไปตั้งมาครับรู้สึกว่าดึกเดินมาแล้วครับก็เลยคิดอยากสิกินเนื้อครับคิดอยากสิกินก้อยคืออย่างคนอีสานทั่วไปเพิ่นก็เลยใส่ลูกน้องไปซื้อเนื้อโดยการยืมเงินให้ลูกน้อง100บาทให้ลูกน้องไปซื้อเนื้อพร้อมกับกล่าวขึ้นไปว่าเฮ้ยจ้าไปซื้อเนื้อมาก้อยดึกหน่อยไปทางผู้จ่าได้ยินดังสั่นครับพร้อมกับกำเอาเงินแล้วก็บอกทันทีว่าครับท่านสารวัตรครับผมจะเฝ้าไปเฝ้ามาครับ
1: เออดีแล้วป่ะ
0: บ่โดนบ่นั่นครับจ่าผู้นั้นก็ได้เอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อสิมาก้อยดึกเฮ็ดกับเขากับน้ำสู่สารวัตรกินต่อไปบ่ทันโดนบ่ทันนั่นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาสารวัตรก็เลยถามขึ้นไปว่า
1: เฮ้ยแล้วเนื้อไปไหนอ่ะทำไมไม่ได้มาล่ะ
0: หืมจ่าผู้นั้นก็เลยตอบขึ้นไปว่าม
2: ันพูดใหญ่ครับสารวัตรครับ
1: หืมมันว่าไงนะ
2: มันพูดใหญ่ครับ
1: อ้าวมันพูดใหญ่ก็จับมันเลยสิจ่ามันฆ่าเนื้อเถื่อนน่ะ
0: จ่าผู้นั้นอธิบายอยู่โดนเติบครับเพื่อให้สารวัตรเข้าใจว่าคำว่าพูดของคนอีสานน่ะก็คือเนื้อเป็นกองเป็นมัดนั่นแหละครับทางจ่าก็เลยตอบไปว่าม
2: ันบ่มีพูดหน่อยครับมันพูดใหญ่ครับผมครับ
1: ก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าพันพูดใหญ่ก็ให้จับมันเลย
0: จ่าเบิดคำเสียว่าพร้อมก็บอกสารวัตรออกไปว่า
2: โอ้ยนายเอ้ยนายจะมันเข้าใจยากเนาะ
0: เนื้อที่เขาแบ่งเป็นกองน่ะคือเอิ้นเป็นพูด
2: มันมีแต่กองละ300กองละ100เขาบ่ขายมันมีแต่พูดใหญ่ๆพูดใหญ่ๆ
1: มันพูดใหญ่ก็จับมันเลย
3: นิทานกอมจบลงไปพร้อมกับลาเวลากับโมจ่อยพี่น้องครับแต่ถ้าพูดใหญ่เนาะพูดใหญ่ก็จับมันเลยนี่แหละจับไปจับมาเวลาโมจ่อย ฝากเบอร์พยาบุญนาคไวเดอร์0918280039อยากได้ยังโทรสั่งได้เลยสามารถนาโนจิตบำรุงเข่าหรือจะเป็นจุดซีโพไบโอติกให้เสลี่ยงได้กินเพื่อให้มันอ่อนตรวจสมบูรณ์ป้องกันว่าให้เกิดโรคหรือฟื้นฟูก็แล้วนี่มันเป็นโรคแล้วหรือพี่น้องอยากได้กาแฟเก่าดีก็โทรหาท่านที่เป็นโรคต่อมลูกหมากก็โทรบอกยายนาคนะครับหรือจะเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายก็มีบรรเทาการเป็นโรคลิ้นสะดุ้งทวารก็มีกาแฟเก่าดีกระไดหรือกาแฟสำหรับผู้ชายก็โทรบอกพยาบุตรนาค0918280039ครับเวลาบ่จ่อยพอกันไม่มือต่อไปเด้อขอบคุณบองโปนผู้ไปตาแซมไซกรุ๊ปคนเนียนวัดโชคเกียรติมีความสุขทุกคนนะครับมือหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะยศชนันเปิด Global Medical AI Summit 2026ผนึกกำลังปั้น44ผู้ประกอบการ Medical AI ไทยสู่มาตรฐานสากลเชื่อมเครือข่ายจับคู่ธุรกิจดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Global Medical AI Summit 2026พร้อมเปิดตัวโครงการระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ไทยจำนวน44บริษัทสู่มาตรฐานสากลพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนเพื่อผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกโฆษกศึกษาธิการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ตัดสิทธิ์ผู้เรียน2กลุ่มโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนี้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองกล่าวว่าครม.เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่นำสถานะผู้เรียน2กลุ่มได้แก่นักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนเพื่อคุณวุฒิตามระดับสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ซึ่งเดิมคือกศน.มาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์เพื่อให้สามารถรับสวัสดิการควบคู่กับการศึกษาได้ทั้งนี้ผู้เรียนยังต้องผ่านการตรวจสอบรายได้ทรัพย์สินและเงื่อนไขอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์และยื่นทบทวนภายในวันที่31สิงหาคม2569จะมีการตรวจสอบตามเกณฑ์ใหม่และประกาศผลวันที่30กันยายนนี้
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่081756077
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแ ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: สุรัยลุมทิมพงพันธ์พี่หนองเก่ายาสุระเผ่าเสือย่อย้องผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือเก่านะคะ1ชั่วโมงสุดท้ายอยู่กับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครอีกคือเก่าเนาะก่อนที่จะส่งพี่น้องเข้าม่องนอนกินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยฟังเพลงฟังร้องฟังลำมวนม่วนกันนะคะ081262517หลังจากทำการทำงานมาเมื่อยเบิดมือเบิดเวรล่ะขอฟังเพลงม้วนๆในเด้อสาวผู้ไทยเด้อได้เลยนะคะเยอะฟังเพลงอันเลอ0812625717ขอบคุณเควีโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควีโกขอบคุณเควีรูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาขอบคุณเควีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสายตากาแฟกระดูกกระเดียวกาแฟบำรุงสมองเนาะ390 บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทถ้ายักษ์ถ้ายแก้นเอาไปกินนะคะทางด้านของเควีชาไทยเควีชาไทยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะยังไม่นอนแล้วก็ยังไม่ได้กิน
2: โอ้คือมาแต่แว่นแต่เว่นเด้อซะปกติคือมาถ่ายหมู่
3: เจ็บใจส่งขึ้นบันไดข้างบนบ้านทุกมื้อแล้วก็พูดไปเลยซะเด้อเฮ
2: ้อบ้าเออเอาดีแล้วล่ะมาก่อนเพื่อนเลย
3: เอ้ยงั้นใจให้มื้อนี้อันเป็นอะไรซุมบ่นั่นน่ะขายแก้วมังกรมังกรมาแล้วติเ
2: ฮาตีเฮาเห็นมื้อนี้หาเฮียเบิดแล้วเฮียบ่แล้ว
3: โอ้ยไปเฮียเฮียเหมือนเจ๊บนั่น
2: แม่น้องเนาะแม่เนาะอืมแม่นจ้ะ
3: เออก็มาหากันแม่เนาะ
2: อืม
3: พอเสริมบ่อันนั้นบ่นั่น
2: อืม
3: เว้ยกินหอดของไส้เด้อกินข้าวแลงกับย่าง
2: เหรอเออสงสัยยากลูกยากเต้าลูกหลาย
3: ลูกหลายพูดเลยแม่เออนะเอาดีๆฉันจะได้ยินเสียงอีทีเบอร์เพราะว่าน้องอ่อนน้องเอิญน้องอ่อนพอฟังตัวนี้นะ
2: เออน้องอ่อนนอนละมั้งค่ะหมดละอือหือ
3: บอบอเฮ็ดเรียกดีดีนะขยันหลายโอ้เป็นคนสมควรเติบเนาะฟังเว้าเนาะแต่เขาเอิ้นอันอย่างก็สาวปากแดงอย่างไรบ้างนะเอาพระธาตุแดงเออบอแตงตัวอาบน้ำบออย่างเห็นเป็นทั้งสั้นไปบออย่างกระซ่าเนี่ยวะบอกับบอบอกับบอเท่าแล้วเท่าเลยอ่ะบอย
2: นะเม่นความเดี๋ยวเรารักษาสุขภาพเด้อจ้าอย่าเท่าแล้วเท่าเลยคือเราเว้าได้อย่าเท่าแล้วเท่าเลยได้ต้องดูแลสุขภาพจนตายภาษาบ้านเฮาว่าดูแลจนตายเนาะแม่เนาะ
3: จ้าเพลงอย่างน้อง
2: ค่ะเพลงเพ้อเหรอ
3: นี่ลาดเรียงทิ้งก็ได้บอกเขา
2: โอ้แม่แม่ม้วนได้หนิม้วนได้หนิเข้ากับบรรยากาศฝนตก
3: จ้าเวอร์ชันเดิมนะคะอันใหม่เนี่ยเอา
2: จ้าเอาเวอร์ชันเก่าๆเน
3: า
2: ะ
3: เพลงที่โหดิเป็นเพลงเก่าก็ให้เก่าไปเลยเด้อ
2: จ้าค่ะ
3: พวกมาของแม่กว่าไปยังบ่เปลี่ยนเนาะ
2: เออแม่น
3: ที่ให้ไปแล้วเดี๋ยวทั้งเจ้าสู้กันทั้งเก๋ไปอย
4: ู่ยกระดับเช้าดีๆ
2: นี่แล้วคู่กันเนาะเป็นคู่เป็นทีมกัน
3: เอาไปย้อนทิ้งอยู่ซีแยกแต่แม่งมันเขียวกับสีตรงเลยตรงไหนมันเราไม่ได้วางกันแล้วชื
2: ่ออันนี้จ้าคู่คิงกันจ้าเป็นคู่กันจ้าโอเคขอบคุณค่ะแม่อยู่ดีมีแฮงเด
3: ้อก็นางฟังกันนะเอามอบลูกเสียงลูกสายเด้อน้องเติมกันมาแดมจะได้ยินเสียงกันได้ในกระไรแม่แม่ทั้งหลายแหล่ไปไหนอีก
2: อันโอ้แม่วันเพ็ญเมื่อก่อนน่ะไปอันนั้นไปโอนทีโอนทางโอนมรดกให้ลูก
3: โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ แล้วมีหมู่มีพวกหลายมาก
2: จ้าหมู่เพื่อนหลายมลินนําจ้าคุณแม่วันเพ็ญ
3: จ้าจ้าจ้าดีใจนะสุขดีเนาะแค่นี้
2: จ้า
3: อันพ่ออันคุณปาร์ตี้ไปทางไหนเนาะติดปีบยังดังคุณน่ะไป
2: ไปหาลินผู้สาวไปหาคุยผู้นั้นผู้นี้จ้า
3: พ่อสอยท้องพ่ออย่างไอ้ก็เห็นกระด้างจะดึงหายไปใส่มือ
2: ให้เห็ดกระดาง
3: อย่างเท่าไหร่จะต้องงง
2: จ้า
3: สนใจบ้างเห็ดกระดางอยู่เลยนะ
2: จ้า
3: จ
2: ้
3: าจ้าจะได้เด้อมอบ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะแม่จ้าวดีจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่ทิพย์ทางนครราชสีมาเด้อคุณแม่ทิพย์ค่ะ0812625717ตอนนี้นะไหมนะจ้า081

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: องล่ายนะคะสาธิตทองจันทร์ขอบคุณคุณแม่ออกเดอร์โทรมาสอบถาม3แผ่นดินเนาะ3แผ่นดินนะคะสมุนไพร3แผ่นดินขอบคุณคุณแม่อันนี้ก็สอบถาม3แผ่นดินเหมือนกันขอบคุณคนหล่อทางสุรินทร์เด้อพยายามโทรเข้ามาแต่พี่สาวผู้ไทยติดสายอยู่อธิบายเรื่องราวของการกินผลิตภัณฑ์เพิ่นฟังอยู่เนาะก็เลยมีได้รับสายต้องขออภัยนะจ๊ะน้องคนหล่อทางสุรินทร์แม่สง่าอยู่ทางปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะโทรมาสอบถาม3แผ่นดิน3แผ่นดินเด้อเขาให้ถามให้ว่าขายยังไง3แผ่นดิน3แผ่นดินนี่เฮาไปคุดไหมไงขอนกว่าจะสร้างครอบครัวได้เป็น1ครอบครัวเนาะสร้างลูกสร้างหลานออกมาแล้วก็ไปสร้างครอบครัวเสร็จเรียบร้อยพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นลดวายเกิดอาการปวดเส้นปวดเอ็นเส้นยืดเส้นตึงได้บาดนี้เนาะอยากร้อยอยากจังอยากมึนอยากซ่าอยากลอกแล้วบาดนี้เนาะลูกขึ้นมากับปั๊บหนังกับปั๊บลูกกับปั๊บผู้มีเงินใครเน้ไปผ่าตัดผู้มีเงินเนาะผู้บ่มีเงินเด้กับบ่ได้ผ่าแล้วกินซะก่อนแล้วอาการเบื้องต้นใช่แล้วกินซะก่อนดูแลเบื้องต้นอย่าไปต้องอย่าไปสูญผลกระตามสูญมากแล้วมันสิเดียงกว่าเก่าโอ้ยไปทางเลอเด้อันนี้มาทางเลอ
1: โหมีแต่ค่อยมีค่อยอยู
0: ่ไปทางเลอไปเกี่ยวหญ้าให้งัวบ่หรือไปทางเลอมาค่ะ
1: หญ
0: ้าๆเผลออยู่ผู้เดียวคือหญ้าๆๆก็อยู่ผู้เดีย
1: วเด้อหญ้าวิผู้เจ้าเด
0: ้อโอ้หญ้าวิผู้เจ้าไปลูกหญ้าหน้าบ
1: ่บ่ไปพุ่นไปที่เหินวัดเมื่อย
0: เออไปเวไปการงานช่างเนาะ
1: เออไปการงานช่าง
0: จ้า
1: อาชีพต่อมันนั้นได
0: ้เออเออเออฮะ
1: มันยากนะเล็กน้อยนะเป็นอาชาคุ้มประพฤติเนี่ยมันยากได
0: ้โอ้จ้าจ้าค่ะ
1: เราไปหาเด็กน้องบ้านนั้นบ้านนี้หรอเมื่อยมาก
0: อืมดูแลเจ้าของนี่แล้วอืม
1: วิ่งไปคุยกับเขา
0: อืมจ้า
1: เครียดกับเมียลบมีดีกับเมีย
0: อืมอืม
1: ครับ
0: อืมจ้าเอาเอาเพลงเถอะคะ
1: เพลงเคยฟังเลยเนาะ
0: เพลงเพลอเพลงเคยฟัง
1: อยู่คนอยู่ผู้เดียวเนาะกระท่อมทำใจเนาะ
0: โอ้กระท่อมทำใจจ้ากระท่อมทำใจเนาะเออ
1: คนบ่มีคู่เนาะ
0: จ้าแม่นค่ะคนบ่มีคู่อืม
1: หาคู่เฮ้ยแม่
0: ส่วนมากก็จะอยู่คนเดียวหั่นล่ะสบายอย่าไปหาคู่หาขี้งบ่เฮยะเฮ้ยลำบากใจพ้นใจโตคำมินไม่เอาเจอเขาคักเขาก็เครียดแห้งเท้าแห้งเอาเจอกันอะแห้งเอาเจอเจ้าของอยู่ผู้เดียวนะสบายกระด้อมทำใจ
1: โอ้ยภาวะเนี่ยเราจะฟังจะเชื่อความยาก
0: เออเ
1: พราะใจละคิด
0: จ้ากระท่อมทำเจอ
1: ฮะ
0: เอากระท่อมทำใจเนาะ
1: เออ
0: จ้าม
1: ีความสามสามกาแฟกี่กับของกาแฟเชื่อกาแฟดำนี่เป็นเพื่อหร
0: อวะได้จ้าได้ค่ะ
1: เพราะว่าคนกินกาแฟดำอยู่แล้ว
0: โอ้แม่นบอกจ้าจ้าค่ะ
1: กาแฟดำมือซ้อน
0: อืมดีแล้วล่ะบีบมะนาวใส่กาแฟดำแล้วก็เอามะนาวใส่ด้วยแซ่
1: เอามะนาวใส่ใส
0: ่เอามะนาวใส่ในกาแฟดำเฮาแล้วแก้วกาแฟดำเฮาแล้ว
1: กาแฟดำเฮาก็มีส้มสิ่งอะไร
0: ใส่จักน้อยใส่จักครึ่งนึงกาแฟดำกับมะนาวได้ประโยชน์อีกแบบนึงฮะโอเคเด้อกระท่อมทำเจอจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะโคกสีสุพรรณเนาะแม่สง่าจันอ่อนทางบ้านตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โทรมาสอบถามเกี่ยวกับอันปวดกระดูกกระเดียวปวดเส้นปวดเอ็นว่าสันเนาะนิ้วล็อกนิ้วจังลูกกระปั๊บนังกระปั๊บนะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บแม่เอ้ยเนาะแฮปปี้เทนเฮิร์บตัวนี้นะคะซอยทางด้านของไข่เซนไข่เอ็นนำและก็ซอยตานการอักเสบพร้อมแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะแล้วก็ซื้อ3กระปุกนี่ 1,290 บาทกระปุกเดียวเด้590 2กระปุกกับ 1,000 3กระปุกกับ1,290 บาทแถมมิกไนท์ออยให้ด้วยมิกไนท์ออยไปแก้พันเหลอมิกไนท์ออยน้ำมันสกัดเย็นเนาะน้ำมันธรรมชาติน้ำมัน น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น9ชนิดน้ำมันเมล็ดงามอนน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันปลาน้ำมันซีบักทอนน้ำมันอีฟินิ่งพิมโรสน้ำมันกระเทียมกินอย่างละ1แคปซูล1ซอฟเจลควบกันก่อนนอนเนาะสำหรับมิกไนอ่อยนะคะแถมฟรีได้มิกไนอ่อยถ้าพี่น้องซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกขอบคุณนะคะคุณแม่สะงาจันอ่อนบ้านใหม่ตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะสอบถามเรื่องราวของแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะสวัสดีค่ะคือพี่ป้าพี่จิงฮัลโหลโอ้หนูว่าบอกค่ะ
2: โอ้เสียงเฮียแล้วล่ะ
0: โอ้เฮียระบอกแต่ว่ายังบนันยังบนันได้เมื่อเนาะเฮียซื้อบ้า
2: ซื้อหลับเฮาเลย
0: โอ้จ้าฝนตกเนาะก็เลยยังเฮียเนาะมันบ่ค่อยบ่มีคลื่นพอเสริมเป็นพะเลนี
2: ้โอ้พอเสริมบ่

0: พี่จะไม่มีอับจนพี่เป็นคนใจเดียว
1: เออพี่เป็นคนใจเดียวพารถเมลี่จ้า
0: สงสารเมลี่เนาะเป็นยักษ์เนาะ
1: สงสารเมลี
0: ่ผู้ชายตัวพี่ที
1: จ้า
0: ตั้งดีดีเนี่ยหาม้วนมันเนี่ยหาบินเรื่องเป็นเล่าเลย
2: หกสิบบาทก็เปิด
0: เปลี่ยนสมัครเดือนมันเป็นน้ำแม่มันท่านแม่บุญมากเด้อ
1: จ้า
0: วันละปี
1: จ้า
0: ตาสูงน้ำเด้อตาสีเด้อลืมกันเด้อตาสี
1: โอ้เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วไม่เห็นแล้วจักไปทางเลยไม่จ้าฉะนั้นก็เลย
0: ถ้ารักกับพี่จะไม่มีอับจนพี่เป็นคนเจอเดียวนะ
1: เออพี่เป็นคนเจอเดียวเอาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อจ้าโอ้โอ้แม่มนท่ากับเฮียจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าอันแม่มนท่าก็จังเหี้ยไปทั้งเลยแม่มนท่าก็จงใส่นอนแล้วมื้อนี้หาแม่มน

0: ทรมาย่ำเลิกกับบ่ว่างโทรมาย่ำเลิกกับไม่ว่างไม่ฟังดีกว่าปิดมือถือไปเลยวัตตี้ศูนย์โอ้มาแล้วอันนี้ผัดไม่ได้อันนี้ผัดบ่ได้อันไม่ได้อยู่ใกล้โทรศัพท์ออกไปเติมน้ำสมัครคัดแขนออกไปเติมน้ำเนาะ0812625717โทรมาใหม่เด้อขอบคุณเควิรูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตานะคะดูแลสายตาของเฮาเบาหวานขึ้นตาไปลอกตามาแล้วเนาะมันยังฟ้าฟางอยู่กลิ่นเบิ่งดูหรือว่าขี้ตาโพตาเห็นแสงลิบลี่อยู่กลิ่นดูแลสุขภาพสายตาของเฮานะจ๊ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้สุรินทร์มาแรงนะจ๊ะ
1: สวัสดีครับพี่สาว
0: จ๊ะเอาเพลงอะไรเนาะพอดีติดสายจ๊ะ
1: อะไรครับพอดีตอนนี้ใกล้จะจบแล้ว
0: เหรอเอาเพลงอะไรจ๊ะ
1: ร้องเพลงค้างก่อนฟังเพลงขอก่อน
0: เอาเพลงอะไรคะ
1: สารวันสงสารใจคร
0: ับ สารวันสงสารใจเน
1: า
0: ะ
1: พอจะตายซ้อนก็เลยเป็นสารวันสงสาร
0: สารวันสงสารใจ
1: คร
0: ับ
1: ของนุชนะครับพี่
0: ของนุชบะของนุชเหรอทำไมเห็นสิริพรล่ะฮะเดี๋ยวนะของนุชบะ
1: ดูถ้าไม่มีเอาของเข้าทิพย์
0: นุชวิลาวันบะโอ้นุชวิลาวันเห็นแล้วจ้า
1: ค่ะ
0: โอ้นุชวิลาวันเข้าทิพย์ที่ดาดินก็มีเนาะอ๋อเหรอ
1: เ
0: วอร์ช
1: ันใหม่เลยคร
0: ับอ๋อจ้าเวอร์ชันใหม่เอาโอเ
1: ค
0: ฝนตกไหมสุรินทร์ลืมถามฝนจุดหรือยัง
1: ยังไม่ตกเลยครับพี่กำลังฟ้าร้องอย
0: ู่โอ้หมอเอาโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ายังฟ้าร้องอยู่เนาะทางสุรินทร์ไว้ทางสกลนครสู้มือดินจื้นดินแฉะบนละฝนตกแบบนี้ก็เฮ็ดระวังเรื่องราวของอันตรายจากน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงที่เคยมีน้ำท่วมขังนี่อันตรายได้เนาะแล้วก็ผ่านไปผ่านมาบนเทือกเขาภูพานและที่สำคัญคืออยู่มองเลิกกระตามเวลาพี่น้องใส่รถใส่ถนนนี่ขับรถตามหลังรถบรรทุกขี้ยางพารานี่แต่เราไม่รู้นะว่าคันหน้ามีขี้ยางพาราหรือเปล่าพอเฮาขับไวๆปุ๊บเฮาเบรกมันจะล้อมันจะปัดทันทีเลยนะคะฝากกันไว้เด้ออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าเฮาประมาทเนาะฝากกันไว้แล้วก็ดูแลสุขภาพของเฮาน้ำนะคะเป็นนิ้วล็อกนิ้วจังเป็นมือไม้มึนซ่าเอาไปกินค่ะถ้านิ้วล็อกนิ้วจังก็กินแฮปปี้เทนเฮิร์บเอา3แผ่นดินไปกินเนาะแต่ถ้ามึนซ่าไปมือไปเท้าแต่ถ้าพี่น้องมีอาการเป็นห้อนท้องห้อนไส้กินข้าวกับบ่แซ่บเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนกินคอลอเป็นวิ่นเป็นเวียนเลอะออกมาสมเปียวๆเจ็บจุกไตลิ้นปี่ตัวนี้เฮ้อพี่น้องกินเครื่องดื่มสมุนไพรคาวตองเควีโกเนาะเครื่องดื่มสมุนไพรตราเควีโกที่มีโพคาวมีมันเบอร์รี่มีราสเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่มีน้ำมังคุดน้ำทับทิมน้ำองุ่นหลายๆอย่างทางเช่าเห็ดลิ้นจือกินแล้วสิมีเหือมีแห้งพลที่อยู่ในช่วงของระยะพักฟื้นเหมยอิดเหมยอ่อนเนาะไปเข้ายามาแล้วมันเป็นวิ่นเป็นเวียนกินข้าวบ่แซ่บน้ำหนักจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วคุณหมอก็จะหยุดคีโมเสร็จปุ๊บให้กินข้าวให้ได้เยอะๆพอน้ำหนักเพิ่มค่อยไปทำการคีโมใหม่ได้เนาะถ้าเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนแบบนี้เอาไปกินเลยนะคะกินคู่กันได้บ่ได้แต่ในช่วงที่คุณหมอบอกว่าให้หยุดพักฟื้นในพักนี้เฮารีบกินเลยกินไปกินไปกินแซ่บนอนหลับน้ำหนักเพิ่มนะคะเควีโก1,590 บาทซื้อ1แถม1ในราคา 1,500
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

ยพระรถเมลีสมาเป็นดนตรีปิดท้ายแบบนี้แล้วฮื ขอบคุณพ่อเสิร์ฟเด้อน้องสาวคนหล่อตอนนี้เคลียร์สายว่างแล้วเมื่อกี้สายมีว่าง

0: นุชวิลาวันนะคะกับเพลงชินสวรรค์สารวันสงสารใจถ้าเป็นภาษาผู้ไทยก็จะว่าสารวันสงสารเจอเดี๋ยวนะใจนั้นเจอได้จริงเจออยู่บ่ทีเนาะขอบคุณนะคะคนหล่อทั้งสุรินทร์เนาะและการก่อนนั้นก็คือกระท่อมทำเจอกระท่อมทำใจนะคะจากโคกศรีสุพรรณสกลนครเนาะชายนอนเดี่ยวทางโคกศรีสุพรรณอยากจะได้ผู้สาวแม่หางบ่เอาแม่ไม้บ่เอาอยากเอาสาวจริงๆพูดแล้วก็ไปเอาไม่เท่าพูดแล้วคำ มีเอาพูดเลยเนาะอาขอบคุณค่ะเว้าเยาะซื่อๆดอกเด้ออยู่บ้านนั่นแหละสบายเนาะอยู่เพ้ออยู่มันแบบสบายสบายสบายเจอเอามาเจ็บมาป่วยเดี๋ยวพวกเราดูแลก็ดูแลเจ้าของเห็นไหมที่เขาว่าเขาอายุเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะไปเยอะไปเนี่ยอายุลายไปลายไปนี่เข้าวัดฟังธรรมถ้าไม่มีอะไรกินก็เข้าวัดเนาะเข้าวัดไปบวชไปบวชเป็นฮาล้างโอ้บวชกับไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้อันตรายถึงแม้ไม่ได้บวชก็ยังอันตรายเข้าวัดก็ได้เออเอ็นเลอร์สาจำศีลอยู่เฮือนดีกว่าสร้างกระต๊อบน้อยแล้วก็อยู่บ้านดีกว่าวันศีลวันพระทำวัดสวดมนต์เนาะพี่น้องทางสปป.ลาวเด้อสปป.ลาวติดต่อน้องเอมมี่นะคะอยากได้แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินเนาะติดต่อน้องเอมมี่ค่ะ0820528 86156 0205288 86156เนาะ0205288 86156นะคะทางสปป.ลาวอยากจะได้เควิโกฮะนะอยากกินเควิโกแซ่บๆปะนะคือมีอ่ำมาเฮ้อแน่เอามาเบิ่งดูเอามาซิมเบิ่งได้สาวผู้ใดก็ว่าแซ่บแท้ว่าซั่นเด้แซ่บอะไรได้เนาะแซ่บอะไรได้เนาะอร่อยบ่อร่อยอย่างเดียวก็ยังได้ทางด้านของอันสุขภาพนำนะคะฮ้อนท้องฮ้อนไส้แซ่บท้องแซ่บไส้กินลองเบิ่งดูปรับสมดุลร่างกายดูแลเซลล์ระดับลึกๆในร่างกายของเฮามีเซลล์หลายหลายล้านพันตัวเนาะอยู่ในร่างกายของเฮากินแล้วมันจะฟื้นฟูเซลล์ขึ้นมาใหม่นะคะ0812625717หน้าแดงเป่งๆเพราะเผอเลือดดีเลือดลมมันดีเนาะมีเว้นน้ำมักเด้อค่ะเควิโกเขาสกัดเย็นนะคะเอ้าทำไมมันเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆก็เพราะว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่5ชนิดเติมแต่งรสชาติแล้วก็คุณนับประโยชน์แล้วก็มีทางด้านของรวมพลังสมุนไพรตีพลาอยู่ในนี้พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรตราเควิโกนึ่งจอกตอนเช้านึ่งจอกตอนแรงแต่ถ้าพี่น้องอันเมื่ออิดเมื่ออ่อนก็กินเช้าเที่ยงเย็นได้เลยนะจ๊ะขอบคุณเควิโกพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะยายรอนสีวันสวัสดิ์บ้านดอนต้นม่วงตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมเควิโก2ขวดเด้อนะคะเอาเควีลูที่น้ำกระปุกหนึ่งนั่นขอบคุณและผู้ค้ากระแถมชาไทยเขาคุณแม่ไปซิมน้ำขอบคุณยายแก้วธนยอดบ้านเชียงยืนตำบลเวิร์นพระบาทแฮปปี้เทนคอฟฟี่สี่ห่อนะคะอยู่ทางขาอุเทนเนาะแฮปปี้เทนคอฟฟี่กระดูกกระเดี่ยวกาแฟก็มีเนาะแม่โบจำปาชัยศรีอยู่บ้านห้วยสายตำบลนาเข็มอำเภอเมืองจังหวัดเลยเควีลูทีน3กระปุกแล้วก็ชาไทยด้วยนะคะขอบคุณแม่สงวนพินโยธี3แยกปากคูตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยชาไทย3กล่อง 1,000 บาทแม่สัมพันธ์วังพานบ้านคำเตยตำบลคำเตยอำเภอเมืองนครพนมเควิลูทิน2กระปุกนะคะพ่อสมบัติประวิสูตรค่ะบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอวาปีปทุมแม่สมบัติเนาะจังหวัดมหาสารคามเควิลูทีนสายตาเอาไปเฮอคุณยายกินขอแว้นกันแดดเด้อคุณอนงแซ่อุยบ้านหนองดวงตำบลเมืองอำเภอตำบลเมืองแกอำเภอสตึกบุรีรัมย์ชาไทย1กล่องระบบขับไตคุณทัศนีอังคจันทร์ อยู่ทางกุสุมานที่ว่าการอำเภอกุสุมานตรงข้ามเนาะยังยังที่ว่าการอำเภอกุสุมานเอาแฮปปี้เทนเฮิร์บแน่กระปุกหนึ่งปวดเซนปวดเอ็นเดย์หลวงพ่อพยักวัดโคกสะอาดตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานแฮปปี้เทนเฮิร์บหนึ่งกระปุกเนาะขอบคุณแม่หนูสารบ้านหนองผือตำบลนาในพันนานิคมนะคะเควิโก2ขวดแถมกาแฟ1ห่อชาไทย3ห่อแถมน้ำมันนวดแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกสาวผู้ไทยแถมมิกไนท์ออยมูลค่า890ให้ฟรีๆนะคะขอบคุณเด้อคุณแม่หนูสารเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงไปวัดฟังธรรมหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็เอาไปวัดฟังธรรมนำเดซ่าพ่อสมบูรณ์บุตรราชบ้านโคกตำบลไร่อำเภอพันนานิคมผ่าตัดมาใหม่ๆกินข้าวบดแซ่บอยากฟื้นฟูเซลล์กินเลยค่ะจะได้สมานแผลไวๆเนาะตัวนี้เกี่ยวกับน้ำเหลืองเกี่ยวกับเลือดเอาไปกินเลยดูแลระบบเลือดของเฮาเนาะเควิโกนะคะพวกเรายังไม่ทันได้กินโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครในเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอาเพลงเพอค่ะเฮ้อเพลงเพอ
1: รักร้าวหนาวลมครับ
0: โอ้รักร้าวหนาวลมจ้างทางเลิศเนาะค่ะน้อ
1: สายานุ่มพริชดตั้งให้โหยกระแดง
0: ฮะ
1: นุ่มพริชดตั้งสายาให้โหยกระแดง
0: พอหวยกระแดงบ่
1: ครับต่อสูงเนินเลยนะหวยกระแดงสูงเน
0: ินโอ้หวยกระแดงทั้งสูงเนินนอนรักร้าวหนาวลมเนาะจ้า
1: อ่ะ
0: โอ้เอาโอเคเด้อเวลาเบิดมื่นจังมาฟังถ้าเวลาพอจังฟังเด้อ
1: ขอหวยกระแดงครับ
0: ขอหวยกระแดงขอบคุณจ้าหวัดดีจ้าสายันสัญญาเนาะรักร้าวหนาวลมนะจ๊ะเวลาเบิดพอดีเลยขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกๆกำลังแรงเจอเด้อขอบคุณพี่น้องสู้คุณสุคนนะคะที่ติดตามรับฟังทุกข้าสาวผู้ไทยเมืองนครมื้ออื่นเช้า8โมงเช้าเนาะทุกๆสถานีของในเครือกองทัพอากาศนะคะมีว่าจะเป็นมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี้จะเป็นกองทัพที่สองเนาะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสกลนครจังหวัดเลย

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081
2: อำเภอแม่
3: อันนั้นนะแม่แฮปปี้เทนเอา4ห่อเด้อ600นะ
2: โอ้กาแฟแฮปปี้เทนเนาะ
3: จ้า
2: 4ห่อ600
3: บ่จ้ะ
2: มา
3: ฮะ
2: เบิ่นละบ่แม่
3: อันมาแบ่งกันผู้ละ2ห่อผู้ละ
2: เออเอาดีกันแล้วมันจะได้ซื้อมาเออดีๆแม่4ห่อ600นะ
3: จ้าเอาซะแม่นแล้วเพราะว่า

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกระทรวงเกษตรให้การต้อนรับ AIPH ลงพื้นที่สำรวจจัดงาน Expo 2029โคราชชูความพร้อมปากช่องบนพื้นที่874ไร่มั่นใจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พืชสวนโลกสากลระดับ A1นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 ให้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยได้เน้นย้ำความเชื่อมั่นและศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยต่อ AIPH ซึ่งภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการย้ายสถานที่มาจัดงานยังอำเภอปากช่องเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้อาทิการจัดทำมาสเตอร์แพลนปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอ AIPH เพื่อพิจารณาเห็นชอบโดยคาดว่าจะใช้เวลาออกแบบไม่เกิน6เดือนและเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคม2570นายกจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถาบันทักษะรายงานคุณภาพไทยเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณ Price 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับประธานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนเพื่อจัดทำมาตรฐาน Open Data ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน Google พร้อมทั้งยังเปิดสถาบันเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยด้วย
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
10: โฆษกศึกษาธิการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ตัดสิทธิ์ผู้เรียน2กลุ่มโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนี้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองกล่าวว่าครม.เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่นำสถานะผู้เรียน2กลุ่มได้แก่นักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนเพื่อคุณวุฒิตามระดับสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ซึ่งเดิมคือกศน.มาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์เพื่อให้สามารถรับสวัสดิการควบคู่กับการศึกษาได้ทั้งนี้ผู้เรียนยังต้องผ่านการตรวจสอบรายได้ทรัพย์สินและเงื่อนไขอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์และยื่นทบทวนภายในวันที่31สิงหาคม2569จะมีการตรวจสอบตามเกณฑ์ใหม่และประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ยศชนันเปิด Global Medical AI Summit 2026ผนึกกำลังปั้น44ผู้ประกอบการ Medical AI ไทยสู่มาตรฐานสากลเชื่อมเครือข่ายจับคู่ธุรกิจดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Global Medical AI Summit 2026พร้อมเปิดตัวโครงการระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ไทยจำนวน44บริษัทสู่มาตรฐานสากลพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนเพื่อผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก
11: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
12: ขยายผล
13: ใช้สำหรับอะไรนะ
14: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
13: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
14: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
13: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
14: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
13: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
15: ้เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
16: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
15: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
16: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
15: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร0644491999
14: ที่ดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
13: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
17: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:17 ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคำไนท์เรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์นะครับ27 กันยายน 2569ทักทายคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงเพราะๆเริ่มต้นกัน2เพลงนะฮะเริ่มจากไทยธนาวุฒิสัญญาเมื่อสายหยันนะฮะแล้วก็ที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ไร่อ้อยคอยรักนะฮะลูกทุ่งหวานๆสไตล์ของหนูมิเตอร์นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับช่วงเวลาของความสบายใจกับบทเพลงดีๆพร้อมอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะข่าวสารกิจกรรมดีๆต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์เราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยการสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้จากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพนะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับการคลายปวดเมื่อยนะฮะสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนะฮะพกชนิดสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็ยังมีบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นที่นี่รู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์รวมถึงน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านให้รู้จักและก็คุ้นเคยกันนะครับในช่วงนี้เรามีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอำเภอต่างๆที่ได้รับผลกระทบในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เรื่องแนวโน้มของสภาพดินฟ้าอากาศก็จะมาแนะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงของวิทยุภาคค่ำ Night Radio นะครับมาที่บทเพลงเพราะๆนะฟังสบายๆในช่วงค่ำๆค่ำของวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์วันนี้นะครับ27 กันยายน 2569นะครับ

2งานเพลงเพราะๆฟังผ่านไปนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอโดยการสับสนรายการเอื้อเฟื้อเวลาให้เราได้มีโอกาสนำเสนอบทเพลงดีๆข่าวสารดีๆที่น่าสนใจจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลิ่นทิพย์น้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นร่วมกันนะฮะเพื่อเอาใจสายปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นคนทำงานนะฮะหรือว่าจะเป็นสายออกกำลังกายมีอาการปวดเมื่อยหลังการออกกำลังกายนะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเอาใจสายปวดเมื่อยคนทำงานคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะฮะหรือว่าแม้แต่สายออกกำลังกายที่มีอาการปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายขอแนะนำนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้จัดหนักเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปร2ขวดนะฮะแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดในราคาเพียงแค่990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวดราคา490บาทจัดโปรโมชั่น2โปร2ขวดนะครับแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะฮะแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับสนใจก็ซื้อทางออนไลน์มีเก็บเงินปลายทางนะครับ

ความชำนาญงานนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษแว่นตรา L แล้วก็ S3 นะครับแบรนด์ดังเลยนะครับแบรนด์ดังซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็แว่นตานั้นราคาย่อมเยานะครับทั้งแว่นสายตาแว่นกันแดดนะครับเริ่มต้นเพียงแค่590บาทเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทพบกับแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับในช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะฮะในส่วนอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะฮะในส่วนของอำเภอประโคนชัยเองวันนี้นะครับนายอำเภอประโคนชัยนะครับนายดำรงศักดิ์นาคีสังนะฮะพร้อมด้วยนางทักษิณพรนาคีสังนะครับนายกเหล่ากาานายกกิ่งกาชาติอำเภอประโคนชัยนายทองคำลึกประโคนและนางยุภาพรปิยมิตรธรรมนะฮะรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอประโคนชัยและสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอประโคนชัยลงพื้นที่ที่บ้านจระเข้มากตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มอบถุงยังชีพจำนวน80ชุดนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยนะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอข้างเคียงส่งผลให้น้ำเข้าไหลเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรและก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัยจึงได้ร่วมกันประกอบและก็บรรจุอาหารเพื่อนำไปมอบให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจนะครับกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัยขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มากกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับในส่วนของอำเภอนางรองนะฮะก็ทางด้านนายอำเภอนางรองนะครับวันนี้ก็มีการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองโบดนะฮะตำบลทุ่งแสงทองตำบลทรัพยาตำบลชุมแสงตำบลสะเดาจำนวนกว่า150ครัวเรือนนะครับก็เป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะฮะน้ำก็ไหลหลากมาจากทางนู้นแหละนะครับอำเภอบ้านกรวดละหารทรายโนนดินแดงนะฮะปลายทางก็จะอยู่ทางนางรองนะฮะแล้วก็อาจจะมีการไหลเข้ามาที่อำเภอเมืองแต่ว่ามีหลังๆมานี่ก็มีการจัดระบบการไหลของน้ำนะฮะให้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเพื่อเรียกว่าสะสมเอาไว้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในเขตเศรษฐกิจเมืองบุรีรัมย์นั่นเองนะครับก็ปีนี้นะครับสถานการณ์ฝนณวันนี้ก็คลี่คลายนะครับโดยวันนี้ในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็เรียกว่าในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับวันนี้ตลอดทั้งวันก็มีปริมาณฝนที่ไม่มากนักแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มีหนักๆมาแต่ไม่นานนะครับโดยวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเวลา 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้ในบุรีรัมย์ของเราก็อาจจะมีฝนประปรายนะฮะก็คิดเป็น 60% ของพื้นที่นะครับนั่นก็เป็นอัปเดตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะฮะโดยรวมของประเทศไทยวันนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกฝั่งด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับมีฝนตก

ายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของเรื่องของฝนนะฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงนี้เราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงเพราะๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังนะครับจากนักร้องสาวนะครับก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานชาวร้อยเอ็ดนะฮะนักร้องลูกทุ่งในสไตล์ลูกทุ่งอีสานเสียงดีอีกคนหนึ่งนะฮะออกอัลบั้มนี้มานานแล้วแหละนะครับกับเปรมปิยาพรนะครับงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับเพลงนี้นะครับน้องมาทีหลังครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนใจผลิตภัณฑ์สเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์หรือว่าจะเป็นน้ำมันสมุนไพรตาเปรมจิตนะฮะก็เข้าไปสั่งซื้อทางออนไลน์มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะที่TikTok นะครับพัชรินโอสถนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่รายการของเราก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเวลาที่จัดรายการหรือว่าจะจบรายการไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะรับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังได้นะครับสนใจก็โทรเลยนะครับ0610588600ตอนนี้เอาใจสายปวดเมื่อยนะฮะหรือว่าสายออกกำลังกายนะครับตอนนี้สเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์ทำโปรโมชั่นร่วมกับน้ำมันสมุนไพรเปรมจิตนะฮะตอนนี้นะครับสเปรย์ขวดใหญ่ขายเพียง690 บาทนะครับจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990 บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490 บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690 บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่จะซื้อน้ำมันสมุนไพรแบบแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทนะครับถ้าหากว่าซื้อ10ขวดตอนนี้แถมฟรีไปเลย1ขวดนะครับสนใจนะครับทักไปเลยที่ TikTok ช่องพัชรินโอสถจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับพัชรินโอสถนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสั่งครั้งแรกนี่โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมก็ได้นะครับคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตัดสินใจนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ยังมีบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นตอนนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับอยากได้แว่นตาแว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นณตอนนี้ณเดือนนี้แล้วก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit นะฮะซื้อ1แถม1นะฮะ แล้วก็แว่นตานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาแว่นกันแดดเรามีราคาเริ่มต้นเพียงแค่590บาทนะครับเลนโปรเกรสซีฟเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะฮะเลนโปรเกรสซีฟนี่ก็จะเป็นเลนที่มองทั้งในระยะใกล้และระยะไกลได้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับพบกับแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาสุดคุ้มต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับช่วงนี้นะครับมีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนโอเรดิโอมาที่หนึ่งบทเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับขอลูกทุ่งนะฮะโดยเฉพาะลูกทุ่งเก่าๆนะฮะก็คงจะชื่นชอบนะครับกับนักร้องท่านนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับกับบทเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับเป็นบทเพลงเก่าๆนะฮะบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับสำหรับอัลบั้มชุดนี้นะครับก็เป็นอัลบั้มท้ายๆของสอนเพชรสอนสุพรรณแล้วแหละนี่คือแม่สาวออนไลน์จากสอนเพชรสอนสุพรรณครับ

กับบทเพลงจากสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับศิลปินลูกทุ่งที่เรียกว่าสร้างสรรค์งานเพลงลูกทุ่งเอาไว้มากมายนะอัลบั้มเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแม่สาวออนไลน์นะครับก็เป็นอัลบั้มท้ายๆของอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณนะฮะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงท้ายนี้นะครับเชิญชวนศิษย์เก่าราชภัฏบุรีรัมย์นะฮะร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับ55ปีวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับที่หอประชุมมารินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็มีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงานนะครับบัตรราคาโต๊ะละ 3,500 บาทนะครับสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั่นก็เป็นงานในช่วงเย็นนะฮะส่วนงานช่วงเช้านะครับก็จะมีกิจกรรมเรียกว่าเป็นการวิ่งนะฮะจัดวิ่งการกุศลนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชวนวิ่งนะฮะชวนมาวิ่งสายบุญสายรักสุขภาพนะฮะมาวิ่งในงานนี้นะครับ BRU Charity Run นะฮะวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษางานก็จะจัดช่วงเช้านะครับตี5ของวันที่3ตุลาคม2569เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะฮะรายการนี้นะครับ BRU Charity Runชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ3ตุลาคมวันเสาร์นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าสำหรับผู้สมัครนะฮะก็คงจะเต็มทุกระยะแล้วนะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็คงจะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะนะครับก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับสเปรย์สมุนไพรปรินทิปน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตบุรีรัมย์กันแว่นลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวัน

0: ากระปุกทุกกล่อง
1: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น080-306-0509 080-306-0509 ย้ำอีกสักครั้ง080-306-0509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
2: พี่น้องเอ๋ยใครว่าเมืองอีสานแดงอยากจูงแขนเพิ่นมาเบิ่งเด้อน้อศิลปะเสียงแค้นเสียงเพลงเสียงหมอลำก่อนอยู่จนถึงมันสีแดงอยู่บอนใดซะแล้วไผว่าเมืองอีสานเศร้าเศร้าเศร้าอย่าได้ว่ามีรายการหีดห้อยอีสานของบักลามันสีแดงนอบอนใดซะแล้วซิปนิวอันคูลูอันคีรีดอมเบิ่งดีดีมีแต่งแต่กลิ่นน้ำมันหนวดหอมหอมทั้งสองสูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นของผู้ขาบักลาเน็ตเวิร์กถือโอกาสกราบสวัสดีคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับ ต้อนรับครับสู่พ่อแม่พี่น้องอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าอาวอานาบ่าวครับเข้าสู่บรรยากาศแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบเต้าเป็นกันเองปูศาสตร์เว้ากันเท่ตำบักฮุงลงมาตำบักฮุงมาสู้กันกินเก็บผักกเกษตรมายอดมั่นมวนันเอามากินน้ำกันเว้านัวหัวมวนกันเป็นประจำสันตนะฮีดห้อยอีสานครับมาร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงหมอลำกับทีมงานของบักหลานเน็ตเวิร์กเป็นประจำทุกๆค่ำคืนครับ2 ทุ่มเรื่อยไปจนถึง4 ทุ่มโดยประมาณฮะหมอลำมาแล้วมาเล่นหมอลองหมอลำให้กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนที่ติดตามรับฟังกับสถานีวิทยุเครือข่ายเอาเป็นว่ากันฟังยุคเคลื่อนได้กะสวัสดีมัดโตเด้อพ่อเด้อขั้นมาไล่สถานีตะนี่จนสอดแจ้งกับบ่มัดครับเครือข่ายสถานีที่อนุเคราะห์เวลาช่วง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มให้กับบักลาก็ต้องขอบคุณมากๆบ่ถือว่าเป็นการซื้อเวลาอย่าเว้าเรื่องซื้อให้ถือว่าเป็นการช่วยค่าน้ำค่าไฟดูแลกันไปเนาะสถานีต่างๆก็ได้ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องเฮานี่ละสนับสนุนสมุนไพรจากทางรายการกับพ่อได้ดูแลกันไปครับบ่ได้ห่วมว่าสิได้มีเงินทงเงินทั้งสิล่ำสิรวยดอกก็ช่วยๆกันไปครับเนาะอ่ะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคานิสูตรร้อนนาคีนิสูตรเย็นครับมีอยู่2สูตรสมุนไพรที่เฮานำมาใส่นะครับในการผลิตทุกขั้นตอนนี่โอ้เป็นสมุนไพรธรรมชาติโรงงานของเราอยู่ที่ภาคเหนือนะครับตื่นเสาร์แม่ไทบ้านมันจะเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มแพทย์แผนโบราณเพิ่นได้แต่งกันตัวว่าผู้นี้ไปเอาสมุนไพรตัวนี้มาเด้อผู้นี้ไปเอาสมุนไพรตัวนี้มาเด้อตื่นเสาร์มาขึ้นไปเอาทั้งผู้ทั้งแผ่มาผลิตนะครับสมุนไพรของเราเป็นสมุนไพรธรรมชาติจริงๆทุกขั้นตอนของการผลิตนี่บ้าตุดยอดไปได้ดวกปี้พุ่นละเนาะก็เลยพี่น้องเอาไปใส่มันก็เลยเกิดความประทับใจครับเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนเฮาบ่ได้ปลูกเป็นสวนไว้เด้มันนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติครับไม่ได้เป็นปลูกเป็นสวนนะเป็นยุตินผู้ทินเขาเป็นไทบ้านก็จะไปเอามาหาขายให้โรงงานแล้วก็ผลิตจริงๆอะครับให้กับบริษัทของเรา ครับนั่นคือหนามหนวดครับหนามหนวดนี่คือสำหรับท่าสำหรับถูส่วนสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวอันนี้สำหรับรับประทานเพื่อดูแลภายในนะครับผลิตภัณฑ์ของผมนี่เกี่ยวกับอาการปวดครับอีพอขั้นเบาเรื่องปวดครับมากครับแต่ถ้าเรื่องอื่นไปฮะยาวจ้ะว่าต้องว่าต้องสั่งนะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับอาการปวดต่างๆสิเป็นปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาเฮ็ดเวียกการเฮ็ดงานหนักบ่ก้มๆเงยๆแบกๆค้ำๆหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมครับไปเฮ็ดงานกลางแจ้งบางเดือนเฮ็ดก่อสร้างจังซี่ก้มๆเงยๆมีการวิ่นเวียนศีรษะครับมันวิ่นแดดนะบ้านเฮาอื่นก็ได้กลับมานี่ปวดเอวครับคิดในทางที่ผิดโอ้ยไปเฮ็ดการเฮ็ดงานมาไปเฮ็ดก่อสร้างมานี่ว่าต้องแก้เด้บ่แก้มันบ่เซ็นบ่ตึงเซ็นมันบ่ย้อนเด้หัวนี้กลอุบายของการที่จะได้เป๊กอ่ะพอเป๊กแล้วจักว่าดีบ่ดีขึ้นมาต้องส่งเข็งครั้งขึ้นให้แม่บ้านฮู้ว่าเนี่ยเห็นบ่นี่ข่อยเป๊กตอนแรกเนี่ยเป็นไดข่อยแข็งแกร่งเนี่ยว่ะที่ได้เก็บพ่อตายอดเอาย่านบ่ได้กินเหล่าซะได้มันสิเป็นจังซั่นนะครับฮะอย่าให้เป็นแบบนั้นครับเอาเงินที่เป๊กเล่าเนี่ยเป๊กนึงบางเทื่อ40บาทเด้เอ็มร้อยนึงอ่ะไม่ใช่เฉพาะเป๊กตอนแรกเด้ตอนเศร้าก้อนสิไปนางานต้องเป๊กนะครับเป๊กครั้งละ20 1วันนี้40บาทตกเดือนนึงก็ 1,200 นะครับถามว่าได้อะไรทำร้ายภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันล้วนๆนะครับนะประเภทเป๊กนะนั่นล่ะเอา 1,200 เนี่ยมาซื้อชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลาไปใส่เพียงนั้นมันสิเป็นประโยชน์เหลือ20บาทได้ซื้อผงชูรสกินได้เป็นเดือนอีกคุณว่านะคุ้มค่าบ่ล่ะใครก็สิไปเป๊กไปเป๊กนุหันไม่เกิดประโยชน์เอาชุดฟ้อนออมเตียงได้ทั้งน้ำมันนวด2สูตรทั้งสูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานทานได้เป็นเดือนถูทาได้เป็นเดือนนะครับ 1,180 บาทสำหรับชุดฟ้อนออมเตียงที่พี่น้องใส่เอาไปท่าเอาไปกินล่องเบิงซะแล้วเนาะนั่นคือผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพครับมีทั้งน้ำมันนวดกระปุกละ182กระปุก360อันนี้ส่งฟรีโปรโมชั่นนี้ครับพี่น้องสร้างหลายสำหรับน้ำมันนวด3กระปุกนี่500บาทปกติ540บาทส่วนชุดตอกลิ่มนะครับได้น้ำมันนวด1กระปุกฮะพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีปกติ 1,030 บาทพี่น้องซื้อชุดตอกลิ่มได้ในราคา 1,000 บาทแต่คันอยากจะได้น้ำมันนวดทั้ง2สูตรเพิ่มอีก180บาทครับเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงงามๆเลย 1,180 บาทอันนี้กะโทรมาหาบักลาเด้อพอเด้อ0803060509 0803060509 0803060509นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ผู้ฟังเอ๋ยรายการโฆษณาจบสิ้นพินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดนคาดยีตำนานมีแต่หน้าเนินหลายสัวคนเพลินได้แล้วฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานซะแล้วเมื่อดีทีมงานบักลาเน็ตเวิร์คครับผลิตภัณฑ์ดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณหน้าค่าสุดหอนหน้าขี้สุดเย็นครับนำเสนอหมอล่ำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานตะวันย่อแสงต่อจากเมืองว่านล่ำเป็นนิทานพื้นบ้านคติเตือนใจตั้งแต่โดนข้าวกี่ในทองเรืองยากินปิงมวนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
0: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
3: ตังเมนใจนะผู้ที่เอาว่างไว้เป็นน้อยา
4: เอเขียวแม่นสิมีคำก่อนเต็มผ้ากูบ่ลำกูบ่จิ้มเอกซ้ำเอาโยนให้หมูหมาเอานี้เอานี้เอาไปทิมเดี๋ยวนี้กูกินของลูกไผ่ลาไปอิ่มแล้วกูแห้งมันแกงมาใหม่ไม่กูกินแซ่บๆซ้ำปลาขาวขี้ก้างกูบ่สนกินลงไปมาเข่ามั้งอ
3: ่ะยาเป็นจังเฮ็ดจังซี่ตกลงเขียวกันเรื่องเสียเป็นเงินไว้ที่ตอนนี้
4: เอาไปใช้เอาไปลดก็สนเอาไว้

ตาเพื่อนบ้านเพื่อนซ้อนก็ตั้งค่าเย่แพงเอ้ยมึงสิได้ให้คอยข้าแม่เบิ่งดูมึงจะยิ้มเปยเปยถ้าล้อเบิ่งแฟนกูกูสิสับตัวมึงให้หาเงินหลังเดียวยามมึงจัดผ้าเข่าวันเข้าไว้ข้างหน้ากูสิหาโอกาสไว้เอาปิ้งต้มใส่ข้างยาเอ้ยความรู้

ัดนี้บ่จะเงยเงยแกงตะเบนแดงป้อพวงแจงสวัสดีเพลงถึงยามไปเกี่ยวหยาบมาไว้ตาจำลันนางเลยเตรียมตะลดใบเตรียมมาไว้ตางานนางสิไปเกี่ยวหยาตาเป็นข่อยจังสิมั้งหยาเอ้ยหยามื้อนี้ลูกสิไปเกี่ยวหยาเอาข้ามาจำโอ้ตะวันใบสามลูกสิกับเต้าโคงมาเจียงต่างแม่หยาน้ำว่าตะวันมาเข่าคันโน่น้ำดื่มเตรียมสำรับเรียบร้อยกันเลยเปล่ามาดวนลงได้ยินนกกระจิบโคงอยู่ในดงห้องวนวนบ้างเสียงกาเบาลุ้นเสียงมันดังอินอ้อยใจ

แม่สิปั่นแดงให้มุนเข้าให้แกนั่งแพงเอ้ยแพงย่ำจะหนีไกลบ้านเหือนซ้ำพ่อปั่นปลาหาผู้มาปากเราน้ำไทยกระบองแพงเอ้ยย่ำจะไปเกี่ยวหญ้าอย่าลืมหาเห็ดปวกซะซ้ำเอ้ยเอาไม้แข็งใต้น้ำมันด่าไทยสิลองแพงเอ้ยถึงว่าลูกแม่นั้นมันสิบ่หัวซ้ำแต่ว่าทางมันด่ากับห่วงน้ำแพงหน่อยเห็นจะแทงสีสอยคอยดูอุปถาคอยอยากให้มุนเข้าดอกเราเดิมแม่สิตกแต่งตั้งอุ่นสนุดกรรมสิทธิ์บ่ให้เพียงคิดหวังเรื่องเอียงค่าข้างให้นางแพงนี่น่าสมเป็นสะพยาว่าเจ้าคือลูกไผ่แพงลานผู้หากหอมซาที่เจ้าหอมล้อมแนวมันนี้นะโกดแม่มันไปพบโจรส่วนหวานจนว่าแฟนมันบ่มีทางใดขนุนเหนือ

แต่ตุลนยังบ่อยู่ไอ้ยาตุยแบ่งสีอย่าได้มีบาปหายคุ้มคุ้มใส่นางพ่อจะวางปิ่งไว้ในผ้าของเขาอย่าถึงโลกิดหอดพ่อผัวคอยสิเศร้ามาเสียเวลาบ่ไปเว้ากับลงเงินไปตำหูไป

นี่ยสมพื้นบ่บ่นี่จะสมิจะสิจมตายเมื่อไหร่ร้องหยังกินมันจักสิบมือมันกันนะสมใจอีเขียวแล้วบ่นี่พ่อแต่เขียวพ่อไอ้

ตมอน้ำเขียวทำบ่อชอบอีเขียวหมอบลับด้วยโสสิอุ้มแม่นลับเอาอุตสาเอาพิมลงหัวของคนอื่นและยานเลยเด้นยานอีเพิ่งสะอื่นในกาบ้านแม่นโตลังนั่งกะคอยแนมเข่ามือคำ

พอแต่ตาเห็นต่างฟังเสียงเพลงดังตุ้มเพลินโอ้ยสวยเหลือเกินมันเท่นเสียงตีตุ้มตุ้มทั้งพ่ออยากกินเขาหรอแม่นอพอแต่ตาเห็นต่างฟังเสียงเพลงดังตุ้มเพลินยายก็คิดอยากเขาก็เลยเปล่าดอกนางทำจำแต่คำลูกไผ่ที่แทงว่าแกงป่ามันเสียมหาสำนับสู่อันเสียมไผ่พี่น้องเอ๋ยจังมันสงตัดแก้วแพงสีสะไผ่ย่างย่ำสู่ไปลืมลูกจัดหาสำนับไปเตรียมให้แม่ยายกินมีหอดคำมาความผู้พันจัดกันมีหอดคันคือคันลูกสู่อันเสียมไผ่รอดถ้าดูวัดบ้านหมู่พันงามสิเป็นข้ากะหากำลังที่หนุ่มนกเขากำลังเขาสู้คดี

าน้ำลองต้มปลาลดอีเพียงท้องสั่งมาเหนียวตุ่ยตุ่ยสั่งมายำมุนบ่เป็นเหลียวบางยายชะล่ายำตกลงแล้วคำตองโอ้ยเหลือใจน้องมาเหลือใจแดนโอ้ยแขวบ่มีสิยำเลยเอาน้ำมาลองน้ำขั้นเป็นยาว่าเท่าปันบกคอนคือจังเก่าแพงเอ้ยคือสิยำตัวยตัวไอ้ปลาโลตัวมาอีเพ

0: ก่อนจากทีมงานตะวันย่อแสงครับยากินปิงมวนครับฟังเอาครับแม่เอ้ยลูกไผ่กับแม่ยาบ่คอยที่ถือกันดอก มีหลายเรื่องตัวเกี่ยวกับลูกไผ่กับแม่ยาบ่คอยกินเซนกันบ่คอยถือกันซ่อมกันกับพ่อเฒ่ากับลูกเขยนั่นแหละจนนำมาถึงพ่อเฒ่าก็ลูกเขยนี่ก็เป็นเรื่องนี้ท่านก่อนสิก็หลายครับท่านเว้าเรื่องมรดกอีสานตั้งแต่โดนนานมากก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่นำมาเราก็ได้ทั้งความหูความเพลิดเพลินครับที่แตกแขนงออกไปทั้งที่ท่านก่อนนี่แล้วพ่อเฒ่าก็ลูกเขยก็โอ้นะครับผู้ใดกันคือได้เว้ากันแม่กับเออพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวจ้ะลูกไผ่ก็ไม่ยากก็มีเรื่องเล่าเรื่องเบ้าเรื่องโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับก็คือจังไม่ยากินปิงเนี่ยเช่นเดียวกันก็ฟังแล้วมันก็ได้คติเตือนใจครับได้แง่คิดสิ่งต่างๆให้ทุกแก่ท่านกำนันกาสิขึ้นสนองนะครับได้บาปบุญคุณโทษพร้อมครับบ่แม่นว่าฟังไปซื้อได้ห้าลังเทือก็ได้แต่ละเรื่องแต่หมอหลองหมอล่ำที่นำมาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาฟังหมอล่ำเก่านี่ตะโอเออะขึ้นมันก็ม่วนแล้วดอกตะกระเจ้าห้องเอ้อซื้อก็ม่วนอันสู้มือนี่โอ้ย มันเตยอย่างเดียวนะหาฟังอยากเตยแล้วบ่เลยมันตีกันบ่มันฟังบ่รู้เรื่องเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบรรยากาศเก่าๆมันก็เลยไม่มีแล้วผมก็เลยเอามาช่วง 2:00 นนี่ล่ะบ่ต้องไปเสี่ยงที่จะต้องไปให้คนแล่นตีกันหาแกงอันจูงลูกจูงเต้ามันบ่คือตะกี้เอามาฟังอยู่หน้าปัดวิทยุนี่ล่ะมวลคือกันแห่งปลอดภัยแห่งได้สุขภาพดีพร้อมได้บอกได้กล่าวสิ่งดีๆต่อกันบ้านมันเพิ่นสิได้ขายยาโอ้ยเนาะก็พ่อได้ใจคาน้ำคาไฟเมียเอ้ยเนาะบ่พ่อสิห่วมด้วยดอกกระปุกละ180บาทนึงก็ได้มันใจฮักนะครับใจรักเราก็มานั่งผมคิดว่าเออหมอล่ำนี่มันสิเลื่อนล่างใจหางๆไปเด้ท่านเกิดว่าเฮาบ่อนุรักไว้แม่นหายแม่นหมอล่ำเก่าๆนี่โอ้ยนะครับผู้ที่เหลือไว้นี่แหละคือศาสตร์และศิลป์นะครับถึงจะสิ้นลมหายใจไปแล้วแต่ก็ยังมันก็ยังผลงานมันก็ยังเด่นผลงานมันก็ยังตระการให้เฮาได้สืบให้เฮาได้เสพเอานะก็คือจังหมอล่ำนี่แหละพระเอกเก่านางเอกเก่าหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ผลงานยังอยู่แล้วเราก็นำเสนอมวลคือเก่าครับอนุรักษ์ไว้เนาะเออสนับสนุนสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีด้วยนะครับพร้อมกับน้ำมันนวดนาโนนาคาเอ้ยนาคานาขี้ของบักลาไปนำผู้ที่ฟังรายการก็ได้เฮาสิได้อนุรักษ์ไว้ครับเฮียดห้อยอีสานบ่ล่ำบ่ล่ำบ่ล่ำเฮาก็ได้เนาะ0803060509ครับเบอร์โทรศัพท์บักลา0803060509แม่ยากินปิงนี่มื้อนี้เสนอเป็นตอนจบเด้อผู้ที่ฟังรายการอยู่เนี่ยอย่าฝ้านอนนี้จากกันบัดนี้ตื่นขึ้นมามื้ออื่นเศร้าหนูโอ้ยมามื้อหลังบัดนี้มาเปิดห้วยยากินปิงคือบ่เปิดให้จบอีกเป็นแนวใดบักอันบักลานี่ไหมที่โทรไปด่ามันจักบาทกันนะหันยู่ไก่โดนบักกอกูแล้วเนาะเออรับนี่จากป้ากันนี่โว้ยเนาะนะครับสิให้ลูกเอามาเปิดให้ไหมนะจังใดเนาะเจ้าของรับนี่จากป้ากันก็ได้อะขอบคุณหลายๆจบจากงานกินปิงก็เดี๋ยวสิเล่นบักหัวสามเป๋าพี่น้องขอมาเป็นสิบกว่าคนล่ะ ผมเคยเปิดละรอบเพิ่งเปิดแต่เล็กๆขุนมันเป็นหกเดือนละมั้งพี่น้องมากหลายครับไอ้พ่อวีรพงศ์ตอนสมัยเป็นนมโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยมีหลาล่างผมเนี่ยผมมีวีรพงศ์อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังด้วยกันจะได้ก็ฝากคุณผู้ฟังไปด้วยครับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีครับเอาไปรับประทานพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณขนาดเอกขนาดแท้ครับน้ำมันนวดของเข้าในครับราคา180บาทต่อกระปุกครับแม่2กระปุก360บาทอันนี้ส่งฟรีจ่ายเงินที่บ้านเช่นเดียวกัน ส่วนโปรโมชั่น3กระปุกส่วนมาพี่น้องเอาชุดโปรโมชั่น3กระปุก500บาทครับในส่วนการสั่งน้ำมันหนวดแต่คันเป็นโดนเป็นคักเป็นมาแรมปีแรมเดือนครับแนะนำครับให้ชุดหินชุดท่านั่นคือชุดฟอนออมเตียงและก็ชุดตอกดิ่มครับชุดตอกดิ่มนี้ได้น้ำมันหนวด1สูตรครับแม่พร้อมกับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวอีก1กระปุกครับบรรจุ100แคปซูลรับประทานได้เป็นเดือนในราคา 1,030 บาทให้พี่น้องจุดชัดจุดชัดพะเนาะจัดชุดเฝ้าอะไรก็ไปนอนซะเอออย่ามาขายถอของนะเออบัดย่ามสิไปเอากิ่งนั่นน่ะฝ้าน้ำยาบ่ได้เปิดมาล้ำจบนี่แหละ 1,000 บาทแต่คันเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงพี่น้องเพิ่มอีก1กระปุก180บาทเป็น 1,180 บาทได้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใส่เลยคือจังอีแม่กับอีพ่อท่องบุญนะครับอีแม่ท่องบุญทางอำเภอประโคนชัยเออจัดชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปเป็นที่เรียบร้อย0803060509 0803060509นะครับ
1: สวัสดีครับครับคุณแม่
2: เอาชุด
1: ฟัน
2: ฟอดอ้อมเต
1: ีย
2: ง
1: บ่ฟัน
2: ฟัน
1: น
2: ั่
1: นละ
2: ชุดเท่าไหร่ครับ
1: 1,180 บาทครับคุณพ่อถ้าเป็นชุดนี
2: ้ครับครับ
1: เออคุณพ่อเอาชุดนี้เน
2: า
1: ะ
2: ครับเอาชุดนึงมันไอ้ยาลวดมีทั้งลอด
1: ถูกต้องเลยครับคุณพ่อครับผม
2: ครับ
1: ผมขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออะไรครับคุณพ่อ
2: ชื่อผมอ่ะ
1: ไม่ชื่อที่จะส่งให้ครับชื่อนาง
2: ขอชื่อแฟนผมนี่แหละป้านางทองบุญ
1: ทองบุญนามสกุล
2: นามมนตรีปัตตาน
1: ามมนตรีปัตตา
2: ครับ
1: ครับบ้านเลขที่อะไรครับคุณพ่อครับ
2: บ้านเลขที่จดจำบ้านเลขที
1: ่จำบ้านเลขที่บ้านเลขที่ไหนครับ
2: สามหนึ่งหมู่หก
1: โอ้บ้านเลขที่31หมู่หกตำบล
2: ตำบลละเวีย
1: ตำบลละเวียอำเภอ
2: ประโคนช
1: ั
2: ย
1: ประโคนชัยบุรีรัมย์ของเรานี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะคุณพ่อนะ
2: เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ครับ
1: โอเคเดี๋ยวจัดส่งชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปให้ได้พ่อเด้อจ่ายเงินที่บ้าน 1,180 บาทนะครับ
2: พ่อช่วยลดอ้อมเตียงอย่าให้ตกเตียงนะ
1: หมอลั่งเลยนะหมอลั่งเรื่องไหนครับพี่แม่
3: โอ้ยเอาหัวสามเปล่าแม่มาแข่ง
1: โอเคเอาสิเดี๋ยวคันจบเรื่องงากินปิงเดี๋ยวจะต้อบอกหัวสามเปล่าให้เด้อ
3: จ
1: ้าขอบคุณครับพี่แม่ครับ
3: เออหัวหลอกกันทุกคนละ
1: ขอบคุณครับแม่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอีแม่ท่องบุญครับนอนฟังอยู่กับเถ่าพอมืดมือมืดขึ้นยิ้มหัวปุยปุยโอ้ยคือจังสิบ่มีความทุกข์ความโศกนี่เว้ยเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปครับอย่าให้พ่อตกเตียงก่อนนะก่อนจะได้ฟ้อนอ้อมเตียง ประเภทฟังรายการของบักลามันมีความสุขตั้งแต่ยกหูหากันหุ่นเดตั้งแต่บ้านได้ใส่สมุนไพรหุ่นเดความอบอุ่นจิตใจและก็ร่วมไปถึงความจริงใจมีให้กันเนี่ยบ่แม่นว่าแต่สิให้พี่น้องซื้อที่เอาเงินแต่อย่างเดียวเด้มันมีความสุขตั้งแต่โทรหาบักลาแล้วโทรมาก็ได้ยิ้มดีหัวโอ้ยบ่แม่นแต่สิเฝ้าซื้อเฝ้าเอาเงินพี่น้องโทรหาบักลาก็มีความสุขแล้วตั้งแต่ยกหูหากันยังไม่ได้ใช้สมุนไพรเที่ยได้ใช้สมุนไพรดิโว้ยก็พ่อมันได้ฟ้อนอ้อมเตียงเด็กลูกมันดีของดูกอีหลีตัวเนี้ยฮ่าลังเทียดีใจร้ายวัดเดแข็งเดครับไปถีบเท่าแม่ตกเตียงแท่นแล้วล่ะยังจังเก่าๆอีกดิมันดีใจร้ายมันดีซ่วงมันดีเศร้าก็ได้อะอยากได้ก็โทรมาครับจะเอาชุดไหน08030605090803060509พี่น้องทั้งอำเภอประโคนชัยคุณแม่ทองบุญนะครับอีเมลสาวทั้งทาตูมอันนี้ก็เรียบร้อยครับสั่งไปแล้วก็เ พื่อนข้างบ้านคุณป้าข้างบ้านโอ้ยนะครับได้ยินแต่ซื้อคือว่าคักคือว่าเนี่ยก็เลยฝากสื่อมานำนะครับขอบคุณหลายๆ
4: สวัสดีครับ
5: บักลาสัญญาเป็นเวลานั่น
4: เมียนครับพี่เมีย
5: จ้าอันนี้แม่หน่อยเสือไส้ด้วยแม่หน่อยได้รับย่าแล้วแล้วก็พี่สาวข้างบ้านเราอยากกินสั่งให้แล้ววะ
4: เอาชุดใดครับแม
5: ่เอาชุดบักยังกอบักสองอย่างนั่น
4: ฟอนหอมเตียงวะเอาอัน
5: เอาตอกลีมนั่น
4: โอ้ตอกลีมหนึ่งพันเนาะอันเอาอันน้ำน้ำมันนี่เอาสูตรใดครับ
5: เอาสูตรบักฮอนฮอนนั่นแหละ
4: โอ้เซ่คมขอซื้อที่อยู่ในซื้อยัง
5: ในสาวเสือยิน
4: ในสาวเสือยินบ้านเลขที
5: ่บ้านเลขที่171
4: หมู
5: ่หมู่3
4: ตำบล
5: หนองบัว
4: อำเภอกันทรลักษณ์เนาะ
5: อำเภอตาตูมจังหวัดสุรินทร์จ้ะ
4: อำเภอตาตูมสุรินทร์ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับแม่
5: จ้าอันนี้แม่พังลำเลียงเสมอเสมอม้วนม้วนม้วน
4: โอ้ยขอบคุณครับแม่ครับเป็นได้ใส่ได้ใส่โดนไป
5: แม่ใส่มาได้อาทิตย์นึงล่ะ
4: โอ้พ่อไข่แน่พอละแม่
5: ไข่แน่อยู่
4: ครับเกิดน้องใส่ไ
5: ปมันบ
4: อ
5: กถึงมันบอกตึงไหมล่ะ
4: อืมน้องใส่ไปเลยน้องเบิ่งก็แม่เด้อ
5: จ้า
4: ครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมือมันฟูฟังกันแม่
5: จ้า
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อีแม่น้อยเล่าสั่งให้กับอีแม่สาวเอาชุดตอกดิมไปครับได้นำมันหนวดหนึ่งกระปุกและกายาสมุนไพรเพ็ดดีไปรับประทานจาทุเด้อให้เตะให้ต้องให้ซูนทั้งอีแม่หน่อยทั้งอีแม่สาวเด้อปวดทนทุกทรมานกระดามสร้างเด้อแม่เด้อผู้ที่บ่สั่งเพิ่นก็ปวดต่อไปเท่านั้นแล้วผู้ที่สั่งอย่างหน่อยมันก็สิได้มีความหวังสวงวะสวงวะอยู่เด้ โทษหาบักลาครับอีแม่เอ๋ยอย่าไปนอนทนทุกข์ทรมานกิงโกกิงโกอยู่หาน0803060509นะครับ0803060509 0803060509เอาน้ำมานวดไปถูไปทาบริเวณที่ปวดเอาสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานดูแลภายในควบคู่กับภายในแล้วก็ภายนอกชุดกินชุดทาแล้วอาการปวดที่คุณผู้ฟังเป็นอยู่ก็จะทุเลาเบาบางและก็ดีขึ้นตามลำดับเกิดความประทับใจกระเป็นแทนแน่นอนเด้อพ่อเด้ออ้าวไปฟังหมอลำต่อครับมื้อนี้สิเสนอเป็นตอนจบแต่ว่าที่จบชั่วโมงหน้าพลละชั่วโมงนี้บ่ทันได้จบฟังต่อกับหมอลำเดืองต่อก่อนจากทีมงานตะวันย่อแสงครับลำบนมวลเป็นคติเตือนใจนิทานพื้นบ้านตั้งแต่ด่วนข้าวกี่ในท้องเรื่องหญ้ากินปิ่งมวลม้วนกันต่อจากทางรายการครับ

ป็นพวงจนว่าปากเกิดห่วงคุ้มขึ้นนึกกระเดียมพอดีพวกของข่อยกลับมาแล้วหรือพี่ไอ้นั่งเฝ้าเล่นตอนเอามีดออกจากคืนมาแล้วหรือคุณอายมาไปไว้แค่ไปทงเดียว

0: มาบัดนี้คือจังแสนขึ้นสู่เห็นเนี่ยมาตอนต่อย่อของอักจากบ่ายใจเท่าก็ซึนซมเขียวไอ้เขียวเป็นอย่างโน้นหล่ามาลาตาตายอาหารตอนกลางวันเฮ็ดอย่างเตรียมไว้คันบ่มีหยังแท้แล้วไว้แจ้พอเฮ็ดพวกไก่กับทั้งเฮ็ดน้ำถึงเอาไปล้างแล้วเราแกงมองเห็นบุตรตาน้อยอละแอเบามวนมาหวนนึกภาพพ่อมันดาไทยแม่บักเสียงคือจังสงมีติ่งถึงเฮือนก้มแล้วซองมองไปเห็นสีแม่ข่อยแม่นลาวเที่ยวมากอีหยังขั้นว่าลาวกินข้าวสังมาอมตอนมากหยิบพวกปากออกว่าย้อยเสียงข้าวตั้งใจเสียงก็ไปว่าเป้าบอกพ่อข้าวมาหอดแม่พ่อจะยับเข้าไปจับสิเบาโอ้โ
1: หยังไหมาอยู่เลย
0: ว่าจังไรได้เนาะโอ้ยโอ้ยเนาะ
1: ย
0: ่
1: ามากินข้าวลูกแกงปลาแห้งจังให้มันบ่เปื่อยไหนบ่ลูกยำจังไรข้าวบ่เด็ดโอ้ยโอ้ยย่างมาลูกหลานมากินแกงปลาน้ำแม่ทำ
0: มาบัดนี้สวนดวงตาคำพ่อเพ่งเล็งดูเป็นตาในเพิ่งสงสัยอยู่บ่แล้วแม่เล่าเที่ยวมาอีหยังมาทั้งกินทั้งนาวทั้งดื่มทั้งจองโอ้ยมองไปเห็นว่านั้นมันปิ่งแท้แน่นอนแม่เอ้ยตั้งเป็นปู่บ่มีกล้ามนำคนบ่มีบอนมาเป็นตาอ่อนซ้อนเล็บธนามันด่าเจ้าไปผู้ท่านกับเจ้าเอาปิ่งปอนแม่สักหน้าเจ๊งอุบาทแท้เหลือใจได้แม่เอ้ยแม่นผู้ใดมาเป็นบ้าหมอคำพามาเก็บแสบแอบมาเฮ็ดตอนหายแม่ยายคอยผ่านสักลมผ่านสักลมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
1: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ
0: ้ยโอ้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
1: อ
0: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ก็แม่กินอะไรมันเป็นปีงโอ้ยเสียงทีเดียวเอาทิ่มตาแม
1: ่สังบาจัง
0: ปาดผู้แม่นผู้ใดมันเป็นบ้าเห็นแม่กูตาบอดเอาปีงมาให้แม่กูกิน
1: ทำพลาดแม่มีมดท่วมเบาเอาเนี่ยงมาว่าคำเอ๋ยแม่ในความแม่นป่าบัดก็ตั้งเทศแท้อันนี้ผัดแม่นปีง
0: แม่
1: กับเป็นลมตึงล้องข้างหลังมันแสนแสบแก๊บแล้วลูกไปคอยตั้งเป็นบ้ามาแจ้งเป็นเดโนยิ่งแพงเอ้ยละแหงแม่หักเจ้าลูกไปแม่ตั้งเป็นไปทำเอิ้นคงจับเป็นดอกบัวฟองอยากหัวอยากโค้ขันให้จำจองให้ขันแจ้งจริงว่าเยอะคนตาบอดสังว่าย่านบาปให้ท้ายหน้าจิจวงเวนแม่คำที่มาทั้งสะบันอันหัวใจว่าเต็มบาปสาธุเด้อไผมันทำกับข้าตายเป็นหมาจะผิดศาสตร์เลยนี่ท่านได้เกิดศาสนาสิจองล่างอยู่บ่เศร้าท่านมันเป็นนกเฒ่าแม่สิเกิดเป็นกาคำเอ้ยท่านมันตายเป็นเด็กแม่สิตายเป็นหมาท่านผู้จองเวรไว้ให้มันตายลงหม้อลงเตาหม้อบักยังโอ้ยให้ไปลูกเกิดเนื้อเอ็นเส้นยาแต่ยังคำพาเออแม่บ่ยังนำเจ้า
0: แม่คือว่าจังสัง
1: เสียงเอ้ยเมียนดูแม่แน่เด้อ
0: คือแม่ตายสิเสียงเบิ่งผู้ใดแม่โอ้ยแม่
1: ขอแสงไว้ไอเอาไอแม่ยาชินคำเอิ้นขั้นแม่ตายไปแล้วให้หามลงแม่ลองเบิ่งเด้อคำเอ้ยขั้นไปหามแม่ยาคือคนนั้นคือบ่เวยังว่าท่านสั่งตำแม่สิขาดใจสั่นขอลาเด้อคำพาแม่บ่ยังนำสู่เจ้า
2: แม่อุ้ยแม่ตายแล้วครับมาบอกที่แม่รู้แม่ตายแล้ว
3: โอ้ยกูกำลังจะไปช่วยออกลูกไปเอาน้องช่วยอยู่แม่รุดอุ้ยนี่แม่ตีอย่างไรล่ะ
2: แม่เขาตายก่อนเลย
3: ยังจะตาย
2: จักมาเล่าเป็นตายกินปีงอ่ะ
3: โอ้ไม่ยาก
2: กินปีงกำใจตายกับมาจักโอ้ความ
3: ไม่ยากกินปีงโอ้กินปี

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.ไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาย้ำใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาวางกรอบกำกับดูแลอย่างเป็นระบบเน้นใช้เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพคุมเข้มการใช้เพื่อสันทนาการพร้อมคุ้มครองประชาชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22 กันยายน 2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกำกับดูแลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพได้ดำเนินการผลักดันการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และการคุ้มครองประชาชนจากการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมโฆษกกลาโหมเปิดเผยฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแบ่งเป็น5สี5ระดับปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 เพิ่มการเฝ้าระวังขอประชาชนสบายใจไม่ต้องกังวลพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยฝ่ายความมั่นคงว่าในที่ประชุมของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้มีการกำหนดเฉดสีเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนจำนวน5เฉดสีไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือมีการปะทะโดยในระดับสีเขียวคือมาตรการเฝ้าระวังส่วนสีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นส่วนสีแดงเข้มคือมาตรวัดสูงสุดคือการสู้รบระหว่างกันแต่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองหรือระดับ 1.5 ซึ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ ช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
9: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์